สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้รวมพลังบวรอำเภอคลองหลวงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ส่งผลให้หลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางโดยระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับอำเภอคลองหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงโดยมีคณะสงฆ์ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในตำบลคลอง1ตำบลคลอง2และตำบลคลอง3มุ่งเน้นการนำความช่วยเหลือเข้าถึงระดับครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถออกมารับสิ่งของช่วยเหลือได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสำรวจและประสานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ซึ่งนอกจากถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งแล้วมูลนิธิธรรมรักษายังได้สนับสนุนยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้ในช่วงที่ประชาชนต้องสัมผัสกับน้ำท่วมขังขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้ำท่วมส่วนวันที่3ตุลาคมภารกิจช่วยเหลือได้ดำเนินต่อเนื่องไปยังตำบลคลอง4ตำบลคลอง5ตำบลคลอง6และตำบลคลอง7ทำให้การลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสิ่งของไปส่งมอบณจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือนสำรวจสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและนำอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงยารักษาโรคเข้าไปส่งมอบถึงมือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางซึ่งบางครัวเรือนยังมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านและเส้นทางเข้าออกทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่โดยตรงด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมลงพื้นที่นำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปมอบแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสหรือว่าลุยน้ำเป็นเวลานานตลอดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นภาพของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนที่ต่างนำกำลังคนทรัพยากรและศักยภาพที่มีมาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานณวัดภาวนาซานดิเอโกสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายทิพยปุพพามาลาโดยมีกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายประทีปโคมไฟซึ่งประธานเอกในพิธีได้แก่กัลยาณมิตรกิตระวีธนะหิรันโรธและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวพร้อมด้วยคณะประธานรองได้เข้าประจำโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์และได้มีการบันทึกภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปลื้มปิติต่อมาในเวลา 19:30 นาทีสาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์และรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายกองทุนชำระหนี้สงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรไสยสนะสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางรับชมวิดีโอทบทวนบุญสหวาระเดือนเกิด
ส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมท่านประ

ประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าของการสร้างบารมีและเป็นกำลังใจในการทำความดีให้แก่ผู้ที่ร่วมงานทุกคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่จะสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกข์ประจำและทุกข์จร

ีการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอร่อยความสุขที่อิงด้วยอามิสเหล่านี้ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานเราก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนครั้นพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสียแล้วชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางคนครั้นพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณานสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหู่นะจ๊ะแต่เป็นการพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตายสามารถเกิด

ว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆและจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัฏพอมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์

ละหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดแล้วคร่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาก็เอาดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัสดงท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมอยู่ได้ชั่วขณะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเชื่อว่าสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือเพียงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปจะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้เนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยแห่งความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งธาตุพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดขว้างมาจากทิศต่างๆมุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้นะเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะเพิ่งพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบท4จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทใดเกินประมาณเช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงแล้วก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาภูตทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟหากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพันอยู่กับอาหารเมื่อไม่ได้อาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบต่อไปได้เพิ่งวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายและไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหนเราบางคนตายตอนอยู่ในครรภ์ก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้า

กลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกันเหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละพึงพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะเพราะโดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีเมื่อเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง 10,000 ปีบ้าง 80,000 ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกินปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์คือขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีแต่ตั้งเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณานสติอยู่เนืองๆชนิดทุกลมหายใจเข้าออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆครั้นความตายมาปรากฏต่อหน้าเราจริงๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวต่อมรณภัยแต่จะรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างสงบด้วยใจที่ผ่องใสว่าเราเนี่ยจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นน่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะถ้าใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะและมรณภัยก็กำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยัน

าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

จากตอนที่แล้วพระราชโอรสมีรับสั่งกับเหล่าอำมาตย์ให้ขุดเรือขึ้นหนึ่งลำแล้วยกเรือนั้นขึ้นสู่ราชรถพร้อมกับใส่น้ำให้เต็มให้โปรยดอกไม้สีที่มีกลิ่นหอมให้ทั่วผิวน้ำจากนั้นจึงเรียกบุตรทั้งสองมาให้ลงเล่นน้ำในเรือนั้นแล้วจึงเริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระนครพาราณสีครั้นขบวนเสด็จมาถึงพระนครแล้วได้มีพิธีสถาปนาพระราชโอรสขึ้นเป็นพระเจ้าพาราณสีทรงมีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตจากนั้นพระราชาทรงมีรับสั่งให้สร้างสระโบกกรณีขึ้นภายในพระราชวังเพื่อให้แก่พระราชโอรสสาครพรหมทัตและพระธิดาสมุทชาในวันหนึ่งเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงเจริญพระชันสาได้มีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในสระโบกกรณีวันนั้นเองพระธิดาสมุทชาก็ได้ลงเล่นน้ำในสระตามปกติครั้นเห็นเต่าตัวนั้นแล้วก็สะดุ้งตกใจเรียกเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะเข้าใจว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นยักษ์น้ำจะมาทำร้ายพระนางพระธิดารีบเสด็จขึ้นจากสระเข้าไปกราบทูลพระราชบิดาเมื่อพระราชบิดาสดับคำกราบทูลของพระธิดาแล้วจึงทรงมีรับสั่งให้พวกราชบุรุษไปจับตัวยักษ์น้ำตนนั้นมาราชบุรุษเหล่านั้นพากันไปยังสระโบกกรณีนำอวนและแหมาทอดหวานลงไปในน้ำแต่ทว่าไม่ว่าจะทอด

แผลกี่ทีเนี่ยลากโอนกี่ครั้งก็ไม่พบยักษ์น้ำหรือปีศาจตนใดเลยจับได้ก็แต่เพียงเต่าใหญ่เท่านั้นพวกราชบุรุษจึงนำเจ้าเต่าโชคร้ายตัวนั้นไปถวายแด่พระราชาเมื่อได้เห็นราชบุรุษนำเต่ามาแต่ไกลพระธิดาก็กราบทูลระคนน้ำเสียงขยาดกลัวว่าเนี่ยแหละพิฆาตเสด็จพ่อปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวตนนั้นน่ะด้วยความรักอันท่วมท้นในพระราชธิดาทำให้พระราชาทรงกริ้วเต่าตัวนี้ยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้พวกราชบริพารคิดหาวิธีการลงทันเจ้าเต่าตัวนี้ให้สาสมแล้วทรงหันมาปลอบประโลมพระธิดาให้หายตกพระทัยฝ่ายอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อพระราชามีรับสั่งดังนั้นแล้วจึงคิดหาวิธีการลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณที่สุดอำมาตย์คนหนึ่งได้กล่าวขึ้นก่อนคนอื่นว่าเจ้าเต่าตัวนี้นะมันเป็นศัตรูของพระราชาเราควรจับมันขังไว้ในกรงขังแข็งแรงแน่นหนาไม่ให้มันไปไหนมาไหนได้อมาตย์อีกคนหนึ่งกลับกล่าวแย้งขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าวิธีการอย่างนั้นน่ะก็เพียงแค่กักขังหน่วงเหนี่ยวมันไว้เท่านั้นหากมีโอกาสเมื่อใดเนี่ยมันก็คงหนีเอาชีวิตออกไปได้ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควรโยนมันใส่ในครกแล้วโคลกตำมันจนร่างกายแหลกเหลวกลายเป็นจุนไปน่าจะดีกว่านะแต่แล้วก็มีเสียงทัดทานจากอมาตย์อีกคนหนึ่งว่าแม้วิธีการนั้นจะโหดร้ายทารุณแต่ขวาที่มันจะตายเนี่ยต้องเสียเวลานานทีเดียวเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยกระดองของเต่านั้นทั้งแข็งทั้งเหนียวทนทานยิ่งกว่าสิ่งใดข้าพเจ้าเกรงว่าคนลงโทษน่ะจะหมดแรงเสียก่อนกระมังซึ่งเรื่องนี้น่ะข้าพเจ้ากลับเห็นว่าควรจะจับมันย่างไฟให้ไหม้เกรียม3ครั้งแล้วถึงกินเนื้อมันให้อร่อยอร่อยถึงจะสาสมแก่ใจมากกว่านะส่วนอำมาตย์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าว่าน่าจะจับมันต้มในกระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านนั่นแหละถึงจะดีเราอำมาตย์ส่วนมากกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้าเห็นด้วย

สงสารนอนนิ่งฟังเหล่าอมาตย์พิพากษาตนเองด้วยความเครียดแค้นแม้มันจะหวาดกลัวต่อมรณภัยที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเพียงใดก็ตามแต่มันก็ยังเฝ้าคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดครั้นอมาตย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนกลัวน้ำแสดงความคิดเห็นบ้างว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าน่ะมีความเห็นว่าน่าจะจับมันโยนลงสู่วังน้ำบนกลางแม่น้ำยมุนาให้น้ำวนพัดพามันไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำมันจะได้ตายอย่างอนาถโทษฐานที่มันบังอาจแอบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสระโบกรณีและทำให้พระธิดาทรงตกพระทัยเต่าเจ้าเล่ห์นอนฟังเสียงของอมาตย์คนนี้แล้วก็มองเห็นทางรอดชีวิตมันจึงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งเมื่อสิ้นเสียงอมาตย์นั้นแล้วมันจึงโผล่หัวออกจากกระดองแล้วร้องด่าว่าอมาตย์คนนี้เป็นภาษามนุษย์ว่าทำไมนะเจ้าช่างหยาบช้าทารุณเหลือเกินข้าไปทำอะไรให้เจ้าต้องเจ็บช้ำลึกถึงคิดจะลงโทษข้าด้วยวิธีเหี้ยมโหดเช่นนั้นได้โปรดเถิดอย่าโยนข้าลงไปในน้ำบนเลยจะจับข้าโคลกสับจนแหลกเหลวเอาเผาไฟให้มอดไหม้หรือต้มในกระทะน้ำเดือดก็ทำไปเถอะแต่อย่าโยนข้าลงในน้ำวนเลยเพราะนั่นน่ะเป็นวิธีที่ทรมานที่สุดสำหรับข้าเสียงร้องขอชีวิตอย่างน่าสมเพชของเจ้าเต่าสร้างความสาสมใจให้แก่พระราชาและมหาอมาตย์ยิ่งนักต่างก็พากันคิดว่าวิธีนี้แหละคือวิธีที่โหดเหี้ยมที่สุดที่เต่าตัวนี้สมควรได้รับโทษทันในที่สุดพระราชาจึงทรงมีรับสั่งให้ราชบุรุษนำเต่าไปลงโทษโดยวิธีโยนลงในน้ำบนใหญ่โดยหารู้ไม่ว่าพระองค์ได้พลาดท่าเสียรู้หลงในกลอุบายที่จะเอาตัวรอดอย่างแยบคายของเต่าเจ้าเล่ห์เสียแล้วฝ่ายเจ้าเต่าเมื่อถูกพิพากษาเช่นนั้นแม้มันจะนึกกระหยิ่มยิ้มย่องจนอยากกู่ร้องไปว่าข้ารอดชีวิตแล้วแต่มันก็จำต้องเก็บอาการยินดีปรีดาไว้แล้วยิ่งแซงแสดงความหวาดกลัวร้องขอชีวิตด้วยน้ำเสียงสุดเวทนาว่าได้โปรดเธอท่านอย่าทำข้าเลยอย่าเอาข้าไปทิ้งที่น้ำวนเลยข้ากลัวแล้วเมตตาข้าบ้างราชบุรุษไม่รอช้ารีบนำเต่าสุดเจ้าเล่ห์เดินทางมุ่งไปยังแม่น้ำยมุนากระทั่งมาถึงบริเวณห้วงน้ำวนขนาดใหญ่ใจกลางแม่น้ำซึ่งมีกระแสน้ำไหลวนเชี่ยวกรากพร้อมที่จะดูดกลืนทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งเรือลำน้อยที่เผอิญผ่านมาบริเวณนั้นราชบุรุษจับเต่าโยนลงไปยังใจกลางน้ำวนพอดิบพอดีกระแสน้ำบนได้ดูดมันจมดิ่งลงสู่ห้วงน้ำบนเบื้องล่างจนมาถึงพบบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาคทัตรสผู้มีฤทธิ์และอนุภาพมากซึ่งเป็นจอมราชันแห่งนาคคอยปกครองเหล่านาคทั้งหลายในลุ่มน้ำยมุนาแห่งนี้ส่วนว่าเมื่อเรื่องราวได้มาพัวพันกับพญานาคอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความเดือดร้อนแก่พระเจ้าพรหมทัตและทั่วพระนครอย่างไรนะ

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกนั้นเป็นพี่น้องทั้งหมด12คนลูกเป็นคนที่10ค่ะปองลูกตั้งแต่มีลูกคนแรกเป็นต้นมาก็ไม่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่อย่างใดออกจากบ้านไปดื่มเหล้าแล้วเล่นการพนัน2-3 วันจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งทำอย่างนี้เป็นอาจินแม่ก็ไม่ว่าอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแทนพ่อมาโดยตลอดขณะลูกอายุได้7 ขวบพ่อก็ล้มป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็จากพวกเราไปแม่ของลูกปกติของแม่น่ะจะออกจากบ้านแต่เช้าก็ไปทำไร่ตกเย็นก็จะหาผักมาขายนำอาหารเย็นมาให้ลูกลูกแต่กว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืดทำให้ลูกพี่สาวและน้องอีก2 คนซึ่งยังเล็กอยู่ส่วนพี่คนอื่นต่างกับตัวแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทุกเย็นเราทั้ง4ต้องหิ้วท้องรอแม่เพราะยังเล็กอยู่นะหิ้วจนท้องไส้กิ่วอยู่ที่บ้านเอวดีทีเดียวนะสิ่งที่พวกเรามักจะใช้ประทังความหิวไปวันๆก็คือกล้วยน้ำผักกฐินเริ่มรู้ว่าจิ้มกับน้ำพริกเปล่าๆแย่งกันกินด้วยความหิวอย่างที่พวกเราพากันไปเก็บกินมาประจำคือก้อนดินที่อยู่รอบบ้านบ้านปลายชีวิตของแม่เมื่อลูกต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวแม่จึงอยู่ที่บ้านเพียงลำพังถ้าไม่ชอบไปอยู่กับลูกคนไหนบอกว่ารำคาลูกหลาน ลูกๆ

ไม่มีใครมาเอาใจใส่ดูแลแม่เท่าที่ควรช่วงทางชีวิตได้มีพี่สาวคนที่6ซึ่งเลิกกับสามีแล้วกลับไปอยู่บ้านกับแม่แต่ก็ทะเลาะกับแม่ประจำจนกระทั่งแม่อายุได้85ปีได้นาเป็นลมอยู่ในบ้านบ่อยๆเป็นลมอยู่เป็นประจำนานเป็นปีแล้วก็เสียชีวิตลงในที่พี่สาวที่อยู่ด้วยก็ไม่สนใจดูแลแม่เลยตัวลูกเองนั้นทั้งที่มีโอกาสเรียนหนังสือตัววิบากกรรมนะจ๊ะแต่ก็ถูกเพื่อนแกล้งจนไม่กล้าเข้าเรียนทำให้ลูกไม่รู้หนังสือเลยพออายุได้15ปีวันหนึ่งพี่ชายก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านซึ่งครอบครัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนบ้านเขาอยู่จังหวัดลพบุรีเขาได้ไอ้ปากชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านเขาแล้วบอกกับลูกว่าไปแป๊บเดียวลูกก็เชื่อค่ะคิดว่าจากโคราชบ้านลูกไปจังหวัดลพบุรีคงแป๊บเดียวไม่ได้ศึกษาเนี่ยแล้วก็เคยอยู่แต่ในป่ามาตลอดก็อยากจะเห็นในเมืองบ้างลูกจึงตกลงตามเขาไปโดยไม่ได้บอกคนในครอบครัวเลยก่อนไปลูกก็ได้ตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้กะว่ากลับมาข้าวก็คงจะสุกพอดีแล้วก็กะว่าจะแวะซื้อปลาทูมาทำกับข้าวด้วยแต่มันก็ไม่เป็นดังที่คิดสิคะเพราะกว่าเขาจะพาลูกไปถึงบ้านก็ใช้เวลาครึ่งวันโอ้ลูกก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาที่จังหวัดลพบุรีอยู่กันได้หนึ่งปีก็มีหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาตีสนิทดูวิบากกรรมนะจ๊ะชวนลูกให้ไปซื้อของที่กรุงเทพมาขายบอกว่าได้กำไรดีลูกก็เชื่อค่ะเพราะมีความซื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกจึงตามหญิงคนนั้นไปโดยไม่บอกใครและถูกเขาหลอกไปขายซ่องแถวๆรังสิตถูกขังอยู่ประมาณเดือนกว่าจนขาข้างหนึ่งเกิดอาการชาไม่มีความรู้สึกสำหรับคนนั้นยังถูกผู้คุมข่มขืนและถูกบังคับไปขายบริการให้กับลูกค้าอยู่หลายรายฝ่ายสามีก็ไม่ได้ติดตามไปช่วยเหลือค่ะเพราะถูกทางญาติห้ามเอาไว้พี่เขยของลูกได้เป็นผู้วางแผนกับตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือจนรอดออกมาได้พอกลับมาสามีก็มารับลูกไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดนี่ยังโชคดีที่เจอสามีอย่างนี้นะเรามีลูกด้วยกัน5คนโดยจนวันที่คนนั้นได้เสียชีวิตไปละ2คนแล้วก็พิการ1คนมีประวัติย่อๆดังนี้ค่ะลูกชายคนโตตอนมีชีวิตอยู่เราเป็นคนเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าเบียร์นอกจากนั้นยังสูบบุหรี่กัญชาก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอยู่ประมาณ 4-5 เดือนวันหนึ่งเขาเกิดอาการเหนื่อยมากจึงขับรถไปหาหมอเองที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้ซักถามประวัติของคนไข้ก่อนได้ฉีดยาทันที2เข็มพอฉีดเสร็จดูอาการก็ดีขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็เกิดอาการช็อกลิ้นจุกปากแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้29ปีลูกชายคนที่4ของลูกถึงแต่เกิดก็มีปลายเท้าทั้งสองข้างงอกุ้มก็หาฝ่าเท้าตอนอายุได้ 2-3 เดือนหมอได้ทำการดัดและใช้ปูนพลาสเตอร์โบกหุ้มเอาไว้เขาเจ็บปวดมากร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทนอยู่จน7วันลูกสงสารมากเลยแก่ออกแล้วก็ไม่พาไปรักษาอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินตอนก่อนที่ลูกจะมาเจอหมู่คณะได้มีคนมาชวนให้ลูกไปนับถือลัทธิหนึ่งอยู่10กว่าปีเขาบอกว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความเชื่อและศรัทธาในพระศรีอริยเมตไตรมากแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์ในเนื้อนาบุญลูกก็ได้สมัครเป็นศิษย์เขาได้มอบเหรียญกลมสีทองเหรียญหนึ่งให้นำมาคล้องที่คอเชื่อกันว่าคนที่มีเหรียญนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรับพลังอำนาจที่เรียกว่าแสงทิพย์จากพระศรีอริยเมตไตรได้วิธีขอพลังแสงทิพย์จะยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วท่องคำว่า

ขอพลังอำนาจจากพระศรีอริยเมตไตรและท่านผู้นำของลัทธิผ่านฝ่ามือของข้าพเจ้าไปยังบุคคลเบื้องหน้าดีเถิดแต่ในขณะนั้นก็จะเกิดมีความรู้สึกเหมือนมีพลังวูบวับพาลำแขนข้างที่ยกขึ้นไปยังฝ่ามือบางครั้งก็รู้สึกวูบวูบวับที่อุ้งมือและลูกก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆค่ะทำให้ลูกสงสัยว่าพลังอำนาจนี้มาจากไหนผู้ที่นับถือลัทธินี้จะตะเวนไปรักษาคนเจ็บป่วยหรือพิการตามที่ต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแสวงบุญเวลาหมู่คณะไปรักษาคนที่ไหนญาติของคนที่ป่วยมักจะถูกผีเข้าสิงผีที่เข้าสิงนั้นก็จะรายงานตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตายด้วยสาเหตุอะไรจากนั้นก็บอกกับญาติของคนป่วยว่าอยากให้นับถือลัทธินี้กันมากๆผีที่เขาสิงบอกเพราะสามารถช่วยวิญญาณคาราวิญญาณอื่นๆในพ้นโทษได้และเมื่อไปสืบดูที่มาของผีที่มาเขาสิงก็พบว่าเป็นคนในหมู่บ้านในบริเวณนั้นที่ตายไปแล้วถูกต้องตรงตามที่วิญญาณที่มาเขาสิงบอกทุกประการเรามีความฝันสองครั้งซึ่งทำให้ลูกสงสัยมากค่ะครั้งแรกลูกฝันตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์ไม่สูงมากมองลงมาก็เห็นเหมือนโลกมนุษย์ในฝันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับลูกว่าเดี๋ยวท่านท้าวเวสสุวรรณจะมาสักพักลูกก็ได้ยินเสียงท่านเดินมาจากนั้นลูกก็ได้ยินท่านเรียกหาบัญชีที่มีชื่อนามสกุลของลูกนี่ในฝันนะจ๊ะลูกได้ยินก็สะดุ้งท่านบอกกับลูกว่าจะมีอายุขัยแค่50ปีนะจากนั้นลูกก็สะดุ้งตื่นตอนที่ฝันอายุ48ปีค่ะลูกจึงขวนขวายทำบุญมาตลอดเอ๊ะอย่างนี้ตั้งแต่ท้าวเวสสุวรรณไปเข้าฝันเรื่อยๆปัจจุบันอายุของลูกผ่านไปได้53ปีแล้วค่ะแต่มีอีกครั้งหนึ่งลูกฝันว่ามีคนนำปากกาสีแดงมาเขียนที่ฝ่ามือลูกว่าจะอยู่ได้ถึงปีกุลซึ่งก็คือพ.ศ. 2550ที่กำลังจะมาถึงนี่ก็เป็นความกังวลใจของลูกค่ะคำถามพ่อของลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่เหตุใดแม่ของลูกจึงลำบากมาตลอดกระทั่งชราก็ยังต้องอยู่เพียงลำพังไม่ได้รับการเอาใจใส่จากลูกๆเท่าที่ควรแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่คะกรรมใดที่ทำให้ตัวลูกพิสารและน้องชายสองคนต้องกินดินและกินอุจจาระแห้งคะปัจจุบันน้องชายทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วน้องชายคนที่11ก็ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตอนอายุประมาณ18ปีเกิดจากการหักหลังส่วนน้องชายคนที่สองเป็นฝีในท้องปวดท้องมากอยู่สองสามวันก็เสียชีวิตได้ด้วยอายุ12ปีเขาทั้งสองตายแล้วไปไหนคะเหตุใดลูกจึงไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ทำมีสามีได้ไม่ได้แต่งใจและถูกเขาหลอกไปขายบริการที่หลอกมาได้เพราะเหตุใดคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนโตลูกป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและเสียชีวิตเพราะถูกฉีดยาคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่สี่ของลูกเกิดมาพิการปลายเท้างองุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินลูกมีกรรมอะไรกับลูกชายคนนี้จึงมาเป็นแม่ลูกกันคะพลังแสงทิพย์คืออะไรมีจริงหรือไม่ต้นแรงมาจากพระศรีอริยเมตไตรหรือมาจากผู้นำลัทธินี้หรือมาจากไหนคะทำไมต้องอาศัยลิ้นเหรียญ นั้นเป็นสื่อในการรับพลังแสงทิพย์พลังนี้รักษาคนป่วยหรือพิการให้หายได้จริงหรือไม่และทุกครั้งที่ลูกป่วยหรือปวดหัวจะขอพลังนี้มาช่วยและลูกก็หายป่วยนะเป็นพระอะไรคะเหตุใดเวลาที่กลุ่มลัทธินี้ไปรักษาคนป่วยตามที่ต่างๆจึงมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยเสมอและบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเราสามารถช่วยวิญญาณให้พ้นโทษได้ผีที่มาเข้าจริงหรือไม่และที่พูดมันนั้นเป็นความจริงหรือไม่
แต่จริงเกิดจากอะไรคะได้ดีลูกมีความเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอย่างไรชาตินี้ลูกจึงได้เป็นนับถือและเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอีกคะคนที่ปัจจัยนับถือลัทธินี้ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะผู้ที่นำลัทธินั้นมาเผยแพร่ในไทยตายแล้วไปไหนคะที่ลูกฝันเห็นท่านท้าวเวสสุวรรณบอกว่าลูกจะมีอายุขัยแค่50ปีนั้นเป็นพระอะไรคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและที่ลูกอยู่ต่อมาได้ถึงปัจจุบันอายุ53ปีพระบุญที่ลูกทำมาช่วยไว้ใช่หรือไม่คะและความฝันครั้งที่สองเป็นเพราะเหตุใดคะข้อนี้มีคนฝากถามมาค่ะหากสามีไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็นำเงินนั้นมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นแต่อย่างใดแต่ห้ามแล้วสามีก็ไม่ฟังภรรยาจะติดบาปกับสามีไหมคะหรือหากเอาเงินนั้นมาทำบุญจะได้รับอานิสงส์อย่างไรภรรยาควรทำอย่างไรเพราะเขาไม่อยากให้มีบาปติดตัวค่ะก็สักกองสิชาติที่แล้วชีวิตการของเริงลูกเป็นอย่างไรคะตอนนี้ลูกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้านิพพานว่าเบื่อหน่ายแต่การเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆเหตุใดลูกยังมีความคิดเช่นนั้นลูกคิดอย่างนี้สมควรหรือไม่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะจากนี้ทำไมลูกถึงมาสร้างบารมีช้าคะหลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5เพราะกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังเดินนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องลงอีกหลายผมรับผิดศีลอีกหลายข้อไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้แต่ทำบุญไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าแม่ลูกมีชีวิตลำบากมาตลอดแม้กระทั่งชรายังอยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตาติกวนละแม่ทำทานมาน้อยกรรมตรณีในอดีตมันส่งผลอีกทั้งขาดบุญดูแลบิดามารดาและขาดบุญสงเคราะห์ญาติเป็นต้นมาส่งผลจ้าจึงทำให้อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตายแล้วก็ไปเป็นบริวารพระมัทเทวาสายยักษ์เพราะความมักโกรธอยู่ได้โดยอาหารทิพย์ของหัวหน้ายักษ์เพราะทำทานมันน้อยได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารเขาอยู่แต่นั้นให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะโอ้ไปเป็นบริวารยักษ์เจอแต่คิ้วๆนั่นเลยแหละตัวลูกพิสาและน้องชายสองคนทำมากินดินและกินจระแห้งเพราะแล้วกรรมตนีไม่ชอบบริจาคทานหากมีคนที่ยากจนหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือก็มักจะปฏิเสธไปแถมไล่เขาซะอีกแล้วมักจะบอกเขาว่าให้ไปเก็บดินและกินอุจจาระแทนวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าน้องชายคนที่11ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตายตอนอายุ18ก็ไปเป็นสัมภเวสีร่อนเร่ลำบากอดอยากอยู่ให้ลูกทำบุญทิศไปให้บ่อยๆจ้าน้องชายคนที่12เป็นฝีในท้องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเหมือนเดิมจ้าตัวลูกไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ต้องมีสามีได้ไม่ได้ตั้งใจและถูกหลอกขายบริการเพราะการในอดีตสมัยเป็นผู้ชายที่มีฐานะแต่ก็มีความตระหนี่และก็มักไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือให้ไปกินดีและอุจจาระดังกล่าวนั่นแหละจ้า

ยังชอบว่าคนอื่นโง่อีกแถมไม่สนับสนุนเรื่องการศึกษาจึงทำให้ไม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่ายกับกรรมที่เคยขายทาสผู้หญิงในเรือนของตนไปให้แก่ซ่องสวยเป็นนีอีกทั้งชอบเจ้าชู้จึงทำให้ต้องมาเป็นผู้หญิงมีสามีโดยไม่ได้แต่งใจและถูกหลอกไปขายบริการจ้าลอบมาได้เพราะกรรมดังกล่าวเบาบางแล้วไม่ได้มีบุญใดพิเศษชาติก่อนนี้หน้านี้เป็นโสเภณีกรรมหนักกว่านี้เยอะจ้ะนี่เป็นช่วงสั้นนั่นเป็นช่วงยาวชีวิตในสังสารวัฏเนาะลูกชายคนโตป่วยเป็นโรคหัวใจตีบเสียชีวิตด้วยการถูกฉีดยาพระกรรมปานอธิบาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กรรมใช้แรงงานสัตว์หนักแล้วไม่ดูแลให้ดีกับกรรมที่เคยวางยาเบื่อสัตว์จนตายบุญรวมส่งผลให้มีเหตุที่ถูกฉีดยาเกินขนาดจนตายอีกทั้งหมดอายุไขแล้วแม้ไม่ตายจากการถูกฉีดยาก็ต้องตายด้วยวิธีการอื่นเพราะกรรมบาปอธิบาตมารุมอยู่แล้วจ้าตายแล้วถูกพาตัวไปยังมรณะด้วยกรรมดื่มสุราโอ้ยตายก็อย่างนี้กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากยังจะต้องลงไปอีกหลายขุมได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะรู้จักก็ได้สี่เกิดมาพิการปลายเท้างองงุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินเพราะแน่ดีมีกรรมหลายอย่างเช่นมัดขาสัตว์ส่งค่าขายกรรมที่ทุบตีสุนัขแมวที่มันพิการและกรรมที่เคยไปล้อเลียนคนพิการที่มีขาและฝ่าเท้าเหมือนดังที่ปัจจุบันที่ตนเป็นกรรมทั้งหมดมารวมส่งผลจ้ะพอเป็นแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลูกคนนี้มัดขาสัตว์ส่งค่าขายดังกล่าวตอนนี้วิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมาดูแลเขาในชาตินี้จ้ามัดขาปูมัดขาไก่ขาเป็ดขาอะไรสารพัดพลังแสงทิพย์ตามที่เจ้าลัทธิบอกนั้นก็ไม่ได้มาจากพระศรีอริยเมตไตรอ้างท่านน่ะท่านไม่ได้รู้เรื่องท่านอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตและก็ไม่ได้มาจากเจ้าลัทธิแต่เจ้าลัทธินี้เคยเป็นวิทยาธรมาหลายชาติแล้วและติดนิสัยชอบวิชาของวิทยาธรได้นำมารวมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ตนเองเรียนรู้มาก็ได้นำมาดัดแปลงทำให้เกิดความเชื่อหรือวิธีกรรมฉายพลังแสงทิพย์ดังกล่าวจ้าถือตั้งใช้เหรียญเป็นสื่อนั้นก็เป็นเรื่องหลักวิชาของวิทยาธรที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจและทำให้เกิดความเมตตาจิตอย่างอ่อนๆมารักษา

รักษาให้เกิดความมั่นใจรวมกับกระแสความเมตตาจิตที่อยากให้เขาหายผู้นั้นจะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายถ้ามารักษาอย่างนี้หายที่ลูกป่วยแล้วลูกขอพลังนี้มาช่วยแล้วหายนั่นก็เป็นเรื่องของจิตของลูกที่มีความมั่นใจจึงหายได้แต่ไม่มีใครมาส่งพลังซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีจ้ะเหมือนให้หวยเงี้ยถูกก็มีไม่ถูกก็มีเวลากลุ่มรัฐที่นี่ไปหาคนป่วยตามที่ต่างๆเนี่ยมักจะมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยแล้วบอกอยากว่าอยากให้นับถือกันมากๆแสดงว่าผีที่เข้าสิงนี่ต้องสมรู้แน่ๆเลยเนี่ยบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเพราะสามารถช่วยวิญญาณในพ้นโทษได้นั้นเพราะว่าเอาผิดไม่ได้เนี่ยอยากไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องนัดแนะและหารือกันมาก่อนหรือพูดคำเดียวสั้นๆก็คือเตรียมกันเอาไว้เพื่อเกิดความเชื่อมั่นเท่านั้นแหละจ้ะอย่าไปสนใจเป็นจริงจังอะไรเลยไม่เกิดประโยชน์จ้ะแต่เป็นความปลื้มเล็กๆปนที่ปนความหลงชาตินี้ที่ลูกจะมาเกี่ยวพันกับลัทธินี้ก็เพราะในอดีตตัวลูกก็ชอบนับถือลัทธิต่างๆหลากหลายมามากมายผังนี้ยังติดตัวมาให้อยู่ในวงจรพวกเป็นตูเป็นตาเหล่านี้จ้ะคนที่ไปใจนับถือลัทธินี้ตายแล้วก็แล้วแต่การของแต่ละคนที่ได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าไปดี

ประมาณฝ่าไม้สีทองหรือไปเป็นวิทยาธรฉันจะตุมหาเดชกาเรายังไม่ได้สร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชาย้ำเป็นกุศลที่เจือความหลงอยู่จ้ะผู้ที่นำลัทธินี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยตายแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าลัทธิที่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชกาสายวิทยาธรชั้นสูงขณะนี้กำลังสวดภาวนาถึงพระศรีอานเพื่อขอพลังแต่ก็ไม่เคยเจอกันแต่ยังไม่เคยเจอพระศรีอาริยเมตไตรนี่เพราะว่าอยู่

อะไรมาให้จ้ะแค่อธิษฐานจิตแต่ไม่มีแสงเสริงอะไรมาให้นอกจากลูกศิษย์มีความมั่นใจว่าเป็นงั้นเป็นงี้ที่ลูกฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณนั้นบอกว่าลูกจะมีอายุขัยแค่50ปีแต่ปัจจุบันลูกอายุ53ปีแล้วนั้นก็เป็นพระจิตนิวรณ์จ้ะอย่าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ดีที่ฝันอย่างนั้นจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้มีโอกาสสั่งสมบ่มบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆซึ่งจะทำให้บุญนี้มาช่วยยืดอายุขัยของตนเองให้ยาวขึ้นจ้ะก็ดีเหมือนกันฝันอย่างนี้หากสามีใครนำเงินไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นการพนันแต่อย่างใดแต่สามีไม่ฟังภรรยานั้นก็จะมีส่วนบาปโดยอ้อม

ริยาที่มีสามีอย่างนี้จะต้องทำคือทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สามีโดยชี้โทษของการพนันและแนะนำสามีทำหมากินอย่างถูกศีลถูกธรรมแม้ทรัพย์ที่ได้มาจะไม่มากแต่ว่าเมื่อมาทำบุญก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์เมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติที่ไม่มีวิบัติเจือเลยจ้ะชาติที่ผ่านมาการครองเรือนของลูกลำบากกว่าชาตินี้เยอะต้องถูกไปเป็นโสเภณีเพราะกรรมยังหนักอยู่แต่ชาตินี้กรรมมาบางลงแล้วจึงเจอเพียงแค่นี้จ้าชาตินี้เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนและการเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปนิพพานนั้นก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งจ้าแต่ว่าเมื่อเบื่อการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและบุญนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ไปนิพพานได้จ้ะไปสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วละลูกประมาทในการสร้างบุญจ้ะชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจ้ะต้องมันนั่งธรรมะให้มากๆจะได้มีที่พึ่งภายในชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาส่งผลแต่บุญเก่าดังกล่าวมีน้อยจึงถ้าให้มาถึงหมู่คณะชาติจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามเจตไปดุสิตบุรีบ่มบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

แม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรก็ตามโควิดควายวิดอะไรก็ไม่รู้แล้วนะมันจะยังไงก็ตามทีแต่ว่าสิ่งที่ชาววัดจะพึงต้องรู้พึงต้องคิดอยู่เสมอก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าหน้าที่ของชาวพุทธมีอยู่สามข้อใหญ่ๆอยู่ด้วยกันหนึ่งละชั่วสองทำดีสามทำใจให้ใสซึ่งสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้เมื่อวันมาฆบูชาคือหลังจากตรัสรู้ได้ไม่นานนะพระองค์ตรัสรู้นะเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน6ผ่านมาอีก9เดือนวันเพ็ญกลางเดือน3

ก็มีประชุมกันของพระอรหันต์ 1,250 รูปโดยไม่ได้นัดหมายพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อประชุมกันแล้วโดยไม่ได้นัดหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งให้พระอรหันต์เหล่านี้ล่ะออกไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้ชาวโลกได้รู้กันประชาชนทั้งโลกได้รู้กันว่าหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเกิดอยู่ที่ไหนจะเป็นหญิงจะเป็นชายอย่างไรก็ตามฐานะอาชีพจะอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วหน้าที่ที่ติดตัวมาเลยหน้าที่ที่ติดตัวเป็นเงามาเลยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนหน้าที่ที่ติดตัวมาคือหนึ่งละชั่วสองทำดีสามกลั่นใจให้ใสๆเอาไว้ซึ่งตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกระนังคือการไม่ทำชั่วทำบาปทั้งปวงไม่ใช่ไม่ทำชั่วเพียงอย่างครึ่งอย่างเอาวะทั้งปวงคือบาปทุกชนิดไม่คิดทำเลยสองกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมหรือให้ตั้งใจทำความดีแต่พอถึงทำความดีเนี่ยท่านใช้คำว่าทำความดีให้ถึงพร้อมคือพร้อมจะทำความดีอะไรได้รีบช่วยรีบทำเพราะว่าความดีแต่ละอย่างความดีแต่ละอย่างบางอย่างทำที่บ้านได้บางอย่างมาทำที่วัดบางอย่างต้องไปทำที่นั่นที่นี่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้แต่ว่าถ้าทำชั่วเราก็ห้ามความชั่วห้ามทำชั่วทุกอย่างส่วนทำดีล่ะให้ทำตามโอกาสที่มีอย่าปล่อยโอกาสให้เลยไปมีโอกาสช่วงไหนทำช่วงนั้นทันทีนี่เรื่องของทำความดีทำชั่วห้ามทุกอย่างทำดีทำตามโอกาสแหวกหาโอกาสทำให้เต็มที่แต่สุดท้ายสจิตปริโยทะปนังทำใจให้ใสเข้าเอาไว้เอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอ๊ะทำไมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยล่ะก็พระอรหันต์ประชุมกันต่อหน้าพระองค์น่ะ1,250 รูปแต่ว่าก็พระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตอนหน้าแล้วทำไมต้องไปเอ่ยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยล่ะก็เพราะว่าความจริงแล้วในโลกนี้เคยมีพระพุทธเจ้านะบังเกิดขึ้นในโลกนี้มานับพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเพราะว่าอายุของโลกนะมันนานเกินกว่าที่ใครจะเป็นรู้ได้ว่ามันนานเท่าไหร่นานจริงๆแต่ว่าในแต่ละช่วงละช่วง
ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกนี้มาช่วยสอนให้ชาวโลกรู้ความจริงว่าในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสุขแต่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อมาบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว มาสอนชาวโลกอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วถึงเวลาท่านก็เข้านิพพานของท่านไปคำสอนของพระองค์ท่านก็ยังเหลืออยู่ชาวโลกก็ส่งต่อคำสอนกันมาแต่เมื่อวันเดือนปีมันผ่านไปนานเข้าชาวโลกก็จะหลงลืมคำสอนของท่านไปเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ผ่านมา2564ปีแล้วชาวโลกรุ่นหลังชักสงสัยซะละว่าเอ๊ะจริงๆคำสอนที่มาถึงพวกเราเนี่ยจริงๆเกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าใครมาแต่งขึ้นชักสงสัยซะอีกแล้วเมื่อสงสัยอย่างนี้บางพวกสงสัยแล้วก็พิสูจน์ไปทำดูละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติตามจริงๆก็ปรากฏว่า ใจผ่องใสมากเท่าไหร่ก็รู้เห็นความจริงของโลกของชีวิตชัดเจนยิ่งขึ้นไปตามลำดับประสบความสุขไปตามลำดับแล้วบุญจากการที่ปฏิบัติอย่างเนี้ย ทำให้ใจสว่างมากเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นพอใจใสละชั่วทำดีแล้วใจใสพอใจใสเข้าใสมากเท่าไหร่ใจก็จะสว่างมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อใจสว่างมากขึ้น ก็จะสามารถเห็นความจริงของโลกของชีวิตตัวเองเนี่ยชัดขึ้นตั้งแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพอใจสว่างเข้ามากเข้าเห็นจนกระทั่งใจของตัวเองว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเห็นขนาดนั้น พอใจใสๆนี่ฤทธิ์นี่ขนาดนั้นทีเดียวนะเมื่อใจใสมากเข้ามากเข้าใจจะสว่างสว่างจนกระทั่งเห็นใจตัวเองก็ได้สว่างมากขึ้นไปอีกถ้าปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปสว่างจนกระทั่งเห็นใจคนอื่นก็ได้เอาละ ไปถึงจุดนั้นยังได้เลยเมื่อไม่หยุดเพียงแค่นี้ตั้งใจปฏิบัติอีกก็จะยิ่งพบอะไรพบความจริงอ้าวความจริงว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ใช่เกิดเป็นชาติแรกนะเนี่ยได้เกิดมาหลายพบหลายชาติเต็มที แต่ละชาติที่เกิดมาบางชาติก็เจริญรุ่งเรืองดีบางชาติก็ตกต่ำเห็นอย่างเงี้ยแล้วในชาติที่ตกต่ำบางครั้งก็กลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกก็ได้
หรือบางชาติเกิดมารุ่งเรืองตั้งแต่เด็กแต่กลับมาตกต่ำในภายหลังก็มีชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไปเห็นชัดๆอย่างนี้เห็นอะไรเห็นภาพที่บันทึกอยู่ในใจตัวเองเหมือนอย่างก็ไปกรอเอาวิดีโอชีวประวัติตัวเองขึ้นมาดูอย่างนั้นแหละที่เราเรียกกันว่า ระลึกชาติได้เนี่ยฤทธิ์มันขนาดนี้ฤทธิ์ของการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสฤทธิ์นี่มากอย่างนี้นะยังไม่พอถ้าไม่หยุดแค่นี้ตั้งใจฝึกตัวต่อไปอีกตั้งใจฝึกตัวต่อไปอีก ใจก็จะยิ่งใสนะละชั่วทำดีทำใจให้ใสยิ่งขึ้นไปอีกใจก็เลยยิ่งใสยิ่งใสก็ยิ่งสว่างยิ่งสว่างเห็นแม้กระทั่งใจของคนอื่นเริ่มตั้งแต่คนข้างเคียงนั่นแหละแล้วก็เห็นแม้กระทั่ง ภาพที่บันทึกอยู่ในใจของคนอื่นว่าก็เคยเกิดข้ามภพข้ามชาติมาเช่นเดียวกับเราเคยรุ่งเรืองเคยตกต่ำเช่นเดียวกับเราอย่างนี้แหละไม่ใช่แต่เราเท่านั้นคนอื่นเขาก็เคยเกิดมาแล้วในอดีตแล้วก็ เคยรุ่งเรืองเคยตกต่ำทำนองเดียวกับเราและจากการที่เปรียบเทียบกันอย่างนี้นี่แหละก็เลยได้ไปเจออีกว่าที่เป็นอย่างนี้ว่าชีวิตคนมีการขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่เพราะอะไรเลยที่แท้ นะเมื่อเปรียบเทียบกันที่แท้เกิดจากการกระทำของตัวเองในชาตินั้นๆนั่นแหละว่าถ้าทำดีเกิดมารุ่งเรืองแล้วทำดีต่อชีวิตก็รุ่งเรืองต่อไปแต่ว่าเกิดแล้วทั้งๆที่รุ่งเรืองอยู่ แต่ไปทำชั่วซะก่อนแทนที่จะรุ่งเรืองต่อไปบั้นปลายชีวิตกลับต้องมาตกต่ำเพราะกรรมชั่วที่ตัวทำเห็นเป็นฉากฉากไปอย่างนี้แล้วผู้ที่ทำที่เกิดมาแล้วชีวิตตกต่ำพอได้ละชั่วทำดีทำใจให้ใสเข้า ชีวิตก็กลับรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เลยทำให้แม้แต่คนยุคไหนก็ตามทีเมื่อทำได้อย่างนี้ในที่สุดก็สามารถสรุปขึ้นมาได้เองว่าอ๋อโลกตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมนี้ได้มีอยู่คู่โลกมานานแสนนาน เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์มันก็อยู่คู่โลกมานานแสนนานอย่างนั้นแหละเรื่องเหล่านี้ถ้าใครสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพิสูจน์คำสอนท่านเหล่านั้นน่ะ ก็จะได้รับรู้ความจริงไปตามลำดับอย่างนี้แล้วก็จะยิ่งรักเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็จะช่วยกันอบรมสั่งสอนคนในยุคของตัวต่อไปแต่ว่าคนไหนที่เกิดสงสัยคำสอนแล้วว่าจริงหรือเปล่าละชั่วทำดี

ทำใจให้ผ่องใสว่ามันจะดีจริงแล้วไม่ลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองปล่อยผ่านไปอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจคนพวกนี้ถึงแม้จะเคยรุ่งเรืองก็จะตกต่ำแม้ที่ตกต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งตกต่ำยิ่งขึ้นไปก็จัดว่าคนประเภทนี้เกิดมาเลยเสียชาติเกิดเปล่าอีกความจริงในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เป็นคำสอนที่มีอยู่ก่อนหน้าพระพุทธศาสนาก่อนหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเกิดคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นเคยมีอยู่แต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นแต่ละพระองค์เมื่อผ่านเมื่อพระองค์เข้านิพพานไปแล้วนานไปเป็นพันปีเป็นหมื่นปีนานไปเป็นแสนปีล้านปีก็ปรากฏว่าคนที่จะเอาจริงเอาจังประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สอนมันน้อยลงน้อยลงในที่สุดคำสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้าในยุคก่อนๆนั้นก็ไม่ประติดประต่อจนกระทั่งเป็นชิ้นเป็นอันก็กลายเป็นว่าคำสอนนั้นสูญไปสละจากโลกก็ต้องรอจนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาบังเกิดขึ้นมาทดลองฝึกตัวเองจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งได้แล้วก็จะมาพบเช่นเดียวพบความจริงของโลกของชีวิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอีกนั่นแหละคือความจริงเกี่ยวกับเรื่องการละชั่วทำดีทำใจให้ใสแล้วจะส่งให้ชีวิตเป็นสุขขึ้นมาได้เนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อบังเกิดขึ้นในโลกแล้วสอนตรงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชาเมื่อ 2,000 กว่าปี 2,500-600 ปีที่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้กับพระอรหันต์ 1,250 รูปว่าให้ละชั่วให้ทำดีให้ทำใจให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านเท่านั้นจากตรงนี้นี่เองนะคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฟ้องว่าในอดีตมีพระพุทธเจ้ามาก็นับไม่ถ้วนจริงๆจึงใช้คำว่าทั้งหลายนำเรื่องนี้มาพูดทำไมก็อยากจะเตือนใจกันนี่ว่าที่จริงที่นั่งกันอยู่ในที่นี้ความจริงก็เจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วแหละแต่ว่าโมงุ่มงุ่มง่ำง่ามซะพันงุ่มง่ามไม่ใช่พันเอาจริงเหมือนอย่างกับปัญจวัคคีย์อย่างท่านโกณฑัญญะท่านโกณฑัญญะที่เราสวดธรรมจักรกันนั่นนะนะท่านโกณฑัญญะกับพระเพื่อนอีกสี่รูปที่เรียกกันว่าปัญจวัคคีย์ท่านตั้งใจฝึกตัวเองมาอย่างดีพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศธรรมจักร

เทศจบเนื่องจากท่านติดตามพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ออกบวชใหม่ๆเพราะฉะนั้นขณะที่เทศไปท่านก็ทำใจนะส่งใจตามกระแสของคำเทศไปท่านฝึกตัวมาดีท่านสามารถทำใจหยุดใจนิ่งตามกระแสคำเทศนั้นได้ทันท่านก็เลยบรรลุธรรมทันทีที่จบการเทศนั่นแหละอย่างที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกครั้งแหละตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้ดูเลยนั่นนะการที่จะทำใจหยุดใจนิ่งได้หรือละชั่วทำดีทำใจให้ใสได้นะหลักการก็คือนั่นแหละสวดกันได้ทุกคนว่าไงล่ะฝึกทำใจอย่าให้ตึงไปอย่าให้ต่อหย่อนไปนะแล้วก็ข้อสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทำใจแปดอย่างในการทำกายวาจาใจแปดอย่างสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกนะว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงไปตามอำนาจแห่งกรรมต้องเข้าใจนะสัมมาสังกัปโปเมื่อมันมีขึ้นมีลงขึ้นตามลงตามอะไรตามอำนาจกรรมที่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นโดยถ้าทำดีก็จะเจริญรุ่งเรืองทำชั่วก็จะตกต่ำถึงการจะรู้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องละทั้งชั่วตั้งใจทำดีแล้วประคองใจให้ใสๆเอาไว้ในกลางตัวด้วยให้ต่อเนื่องกันไปนะประคองอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นความสว่างมันจะเกิดขึ้นในใจแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยสัมมาวาจาจะเลือกพูดแต่สิ่งดีๆจะประคองให้ใจของเรานะสัมมาวาจาเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีสัมมากัมมันโตจะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีสัมมาอาชีโวจะเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะที่ควรไออาชีพไม่เหมาะไม่ควรทำความลำบากแค่กับตัวเองกับคนอื่นไม่เอาแล้วสัมมาวายาโมให้พยายามทำอย่างเงี้ยให้พยายามทำละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำประกอบอาชีพที่เหมาะที่ควรอย่างเงี้ยให้มันยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ทำครั้งเดียวให้ทำยิ่งขึ้นไปแล้วจะช่วยให้เกิดสัมมาสติคือใจจะอยู่ในตัวอย่างต่อเนื่องใจที่อยู่ชอบหนีไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้มาถึงวัดแล้วแต่ใจกลับไปโน่นนะกลับไปบ้านใจโน่นนะข้ามน้ำข้ามทะเลไปคิดอะไรสักก็ไม่รู้ใจจะกลับมาอยู่ในตัวที่เรียกว่าสติสัมมาสติคืออะไรคือใจอยู่ในตัวไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายๆละเมื่อใจอยู่ในตัวที่ศูนย์กลางกายได้ส่วนเข้าจะถูกดึงดูดเข้าไปจะถูกดึงดูดเข้าไปจากดวงธรรมที่อยู่ในตัวอีกเหมือนกันที่พวกเราก็เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ได้ส่วนเมื่อไหร่ก็จะรู้นะเหมือนแม

เหมือนยังก็มีอะไรนะดึงดูดเราไปตกปล่องตกท่อเข้าไปข้างในนั่นนะถ้าปล่อยไปตามนั้นเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมเดี๋ยวก็เข้าไปถึงองค์พระข้างในแต่บางทีเราชักตกใจเลยไม่ปล่อยใจลงไปตามนั้นไปถอนนะสิก็น่าเสียดายถ้าไม่ถอนปล่อยใจนิ่งลงไปเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมเดี๋ยวก็เท่าถึงกายละเอียดละเอียดที่อยู่ในตัวของเราตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมไปจนถึงธรรมกายนั่นแหละเช่นเดียวกับที่ท่านโกณฑัญญะท่านปล่อยใจและทำไปอย่างนั้นนั่นแหละพุทธองค์ตรัสเทศจบท่านโกณฑัญญะท่านปล่อยใจไปตามนั้นได้ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านฝึกตัวมามากเพราะฉะนั้นท่านปล่อยใจตามเสียงเทศไปได้ท่านก็เลยบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นความจริงของโลกของชีวิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตอนหน้าตอนหน้ากันยันนั้นเลยท่านโกณฑัญญะทำได้อย่างนั้นพระสัมมา

างที่ฉันต้องการให้รู้ให้เห็นแล้วหนอการทำใจให้หยุดให้นิ่งด้วยมรรคมีองค์8ไม่ได้สิทธิ์ขาดอยู่เฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าใครตั้งใจทำก็ได้ท่านโกณฑัญญะตั้งใจทำก็ได้ได้ต่อหน้านั่นแหละแต่พรรคพวกอีก4 รูปที่นั่งอยู่ด้วยชั่วโมงบินและชั่วโมงการฝึกหย่อนไปหน่อยยังทำไม่ได้แต่ว่ารุ่งขึ้นมาอีกทีละวันก็ได้อีกทีละองค์ละองค์ครบ5 วันก็เลยได้5 องค์ก็เลยทั้ง5 รูปนั่นแหละก็ได้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะหมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าได้สิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงรุ่นปู่ย่าตาทวดเราว่านี่แหละนะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทำกันอย่างเนี้ยแล้วก็จะได้อย่างเนี้ยได้ดีอย่างนี้หมดกิเลสอย่างนี้รุ่นปู่ย่าตาทวดแม้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ฟังเทศมาเยอะแล้วก็สวดธรรมจักรสวดธรรมจักรกันมาเยอะอ้าวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วทำไมสวดธรรมจักรได้ด้วยนะได้เจอมาเยอะแล้วที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าสวดธรรมจักรได้

ถึงเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เหมือนกันสวดธรรมจักรเหมือนกันแม่ต้องเปิดหนังสืออ่านสุอ่านไปสวดสวดไปอ่านไปนั่นแหละส่วนไอ้ลูกมันก็สวดไปด้วยทีแรกหลวงพ่อก็นึกว่าลูกเอ๊ะไอ้เด็กคนนี้ตัวเล็กนะมันอ่านหนังสือเก่งจังเลยสวดได้ด้วยอ้าวไปดูเข้าเฮ้ยหนังสือสวดมนต์นี่มันกลับหัวกลับหางนี่คือมันถือไปอย่างนั้นเองถือตามแม่ไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าเด็กใจใสนี่จำได้สวดชอดชอดชอดปรากฏว่าถือหนังสือหัวกลับกลับหัวกลับหางแต่มันสวดได้คล่องไปกับแม่มันนะแต่แม่ต้องเปิดหนังสือลูกเปิดอย่างนั้นเองกลับหัวกลับหางมันไม่ได้อ่านหรอกแต่ก็จำได้ปู่ย่าตาทวดอาศัยการเข้าวัดฟังเทศฟังสวดเป็นประจำแล้วในที่สุดก็สวดในที่สุดก็สวดพระธรรมจักรกันได้คนรุ่นเราตอนนี้ฟังเรื่องว่าคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วสวดธรรมจักรได้คล่องชักไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ยิ่งบอกอย่างที่ว่านี้แม้แต่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยมันก็สวดได้เขายิ่งไม่เชื่อแต่เอาละเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทีในสิ่งเหล่านี้นี่แหละก็ต้องบอกว่าพระพุทธศาสนาได้ถ่ายทอดกันมาตามลำดับเป็นพันปีอย่างนี้แต่จะถ่ายทอดต่อไปอีกได้นานเท่าไหร่นะไม่รู้ถ้าขี้เกียจสวดกันวันหนึ่งพระพุทธศาสนาก็หมดจากโลกนี้แต่ถ้ายังขยันสวดอยู่ก็ยังมีคนที่ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสยังมีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าถ้าไม่สวดกันต่อไปไม่ช้ามันต้องหมดก็อยากจะฝากไว้อย่าให้หมดอย่าให้หมดในรุ่นของเราเลยนะอย่าให้หมดในรุ่นของเราสวดกันเอาไว้รักษากันเอาไว้ให้ดีเวลาเราสวดนั่นละอย่างในโอวาทที่อ่านทบทวนไปเมื่อกี้นี้ตรงพระมหาธรรมกายเจดีย์สำคัญมากนะเป็นจุดที่ยกระดับจิตให้สูงสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นขนาดชาวสวรรค์ยังมาสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์กันต่อเนื่องไม่ขาดเลยซึ่งถ้าจิตละเอียดจะได้ยินเสียงเทวดามาสวดที่ตรงนี้สำคัญมากมากมากมากถ้าอยากได้ยินด้วยหูมนุษย์ก็ต้องมาสวดที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พอจิตละเอียดเสียงที่แตกต่างจากเสียงที่พวกเราสวดจะดังขึ้นเป็นเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจนและเดี๋ยวก็จะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลยละนี่ไงก็เลยต้องเอามาทบทวนอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยคำถามที่ต้องมันที่จะต้องให้พวกเราถามตัวเองมีอยู่หลายคำถามอยู่ต้องถามด้วย ว่าคือบางท่านสวดได้แล้วล่ะแต่ไม่รู้คำแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จะสวดได้แล้วถ้าสวดอย่างนี้ทั้งที่ตั้งถ้าตั้งใจสวดอย่างนี้แล้วจะได้อะไรได้ขั้นต้น

้นอย่างน้อยก็ใจนิ่งขึ้นใจกลับมาอยู่ในตัวเกิดเป็นสัมมาสติได้ระดับหนึ่งใจจะเริ่มนิ่งได้ระดับหนึ่งผ่องใสได้ระดับหนึ่งผ่องใสขั้นต้นก็คือหลับตาทั้งที่หลับตาสวดอยู่นี่นะเมื่อเริ่มต้นสวดในหลับตามยังมืดๆอยู่นะสวดไปสวดตาสวดมาไปเที่ยวเขามันก็ยังไม่ถึงกับสว่างหรอกแต่ว่ามันก็มืดน้อยกว่าเดิมมันมืดอยู่แต่มันมืดน้อยกว่าเดิมบางทีก็รู้สึกใจชุ่มมาชุ่มอกชุ่มใจขึ้นมาขณะที่สวดนั่นแหละใจเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวยื่นเริ่มกลับมาที่ศูนย์กลางกายในขั้นต้นจึงมีอาการอย่างนั้นบุญเกิดไหมบุญก็เกิดมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าสวดต่อไปอีกเป็นไงถ้าปล่อยนิ่งลงไปจริงๆแม้ไม่รู้คำแปลแต่สวดประคองใจสวดอย่างต่อเนื่องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทิ้งใจลงไปจริงๆแม้โอกาสที่ใจจะเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นไปได้ไหมได้ต้องบอกว่าอย่างนี้ได้ก็เหมือนกันภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเข้าไม่ได้แปลแล้วแต่ประคองใจนึกไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ใจนิ่งไปทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวก็เข้าถึงองค์พระได้เข้าถึงดวงปฐมมรรคข้างในได้ไม่ใช่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันไหมมีอยู่ที่ไหนเอาละถ้าอ้างคนอื่นเดี๋ยวเราก็ไม่ชัดดูคุณยายเราก็แล้วกันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สัมมาอรหังแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จักไม่รู้แต่ว่ากำหนดใจนิ่งๆก็สัมมาอรหังไปไอ้เราเนี่ยจบการศึกษามาเยอะแปลได้ด้วยแต่ว่าใจมันยังไม่ตั้งใจจริงๆมันไม่นิ่งกว่าจะได้ความสว่างสักแวบหืดขึ้นคอเลยแต่คุณยายเราก็นั่นแหละสัมมาอรหังอย่างเดียวนี่แหละทั้งที่ไม่รู้คำแปลยายเรายังคุณยายของเรายังเข้าถึงองค์พระเข้าถึงดวงธรรมภายในได้แล้วก็ใจสว่างไปตามลำดับแล้วก็แตกฉานวิชาธรรมกายตามหลวงปู่ไปได้แล้วไม่ใช่ไปได้แบบธรรมดาไปได้ชนิดที่หลวงปู่ชมก็แล้วกันลูกจันทร์เป็นหนึ่งไม่มีสองไปอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเรา ฝากว่าถึงท่านที่สวดแล้วก็ยังไม่รู้คำแปลอย่าท้อสวดต่อไปแต่ว่าถ้ารู้คำแปลได้ด้วยยิ่งดีไหมดีไม่ใช่ไม่ดียิ่งดีจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเพราะว่าเมื่อเรารู้คำแปลอยู่แล้วจะเข้าถึงความลึกซึ้งในบทพระธรรม

จักษ์ได้เร็วขึ้นแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ง่ายได้เร็วขึ้นคุณยายของเราคุณยายของเราความที่ในยุคของท่านไม่สนับสนุนให้ลูกสาวร่ำเรียนเขียนอ่านท่านเลยไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะแตกฉานวิชาธรรมกายจากการทำภาวนาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแตกฉานจนทั้งหลวงปู่ต้องชมนั่นแหละแต่ถึงขนาดนั้นคุณยายท่านก็หย่อนไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันคุณยายก็หย่อนไปหน่อยคือถ้าใครจะตามคุณยายให้ทันเวลาคุณยายอธิบายธรรมะแล้วก็ต้องนั่งมาพอแรงทีเดียวถ้าตั้งใจนั่งจนใจเข้าถึงองค์พระหรือเข้าถึงปฐมมรรคแล้วล่ะอ้าวทีนี้เวลาพูดเวลายายพูดอะไรล่ะจะตามยายได้ทันเพราะว่าพูดไปเห็นไปพูดไปเห็นไปแต่ว่าถ้าใครที่นั่งน้อยไปเวลาพูดเวลายายพูดก็ศัพท์ทางวิชาการหรือการยกตัวอย่างอะไรที่ละเอียดภาษาของท่านเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือเลยท่านหย่อนไปหน่อยท่านเคยลำพึงเหมือนกันละกับหลวงพ่อท่านว่าอย่างนี้ท่านเตือนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อทัตตาขยันขยันเทศสอนหน่อยนะช่วยยายหน่อยยายอยากได้บุญบุญที่นั่งสมาธิบุญเอาวิชาละเอียดนะยายได้ละแต่บุญหยาบหยาบเบื้องต้นเนี่ยยายไม่ได้เพราะยายไม่ได้เรียนหนังสือยายอยากจะได้บุญให้ครบทุกระดับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อทัตตะขยันเทศหน่อยนะยายขอยืมปากท่านเอาความรู้ละเอียดที่ยายให้มาเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาเข้าใจง่ายๆนะเพราะเขาเรียนหนังสือกันมาเปลี่ยนเป็นภาษาง่ายๆแล้วเอาไปอธิบายไปเทศให้เขาฟังยายจะได้บุญไปด้วยนะยายขอยืมปากหลวงพ่อทัตตะเทศเยอะๆหน่อยยายจะได้บุญไปด้วยยายก็มีวิธีพูดวิธีให้กำลังใจหลวงพ่อไปในตัวเสร็จกลัวหลวงพ่อขี้เกียจเทศแล้วก็สิ่งที่ยายพูดมันก็เป็นความจริงก็ทำให้หลวงพ่อเองก็ขยันที่นอกจากเทศแล้วก็ยังต้องค้นพระไตรปิฎกอีกเพราะว่าถ้อยคำต่างๆในพระไตรปิฎกที่ลึกซึ้งถ้าไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนไม่ได้ท่องไม่ได้ดูพระไตรปิฎกบางทีก็อธิบายไม่ค่อยจะได้เหมือนกันหลวงพ่อเองก็เลยได้อาศัย คำพูดของยายนั้นมาเตือนให้ตัวเองก็ต้องค้นคว้าต่อไปด้วยแต่เอาละอยากจะฝากพวกเรา1ใครที่ยังสวดพระธรรมจักรไม่ได้ ไปสวดให้ได้เถอะสวดแล้วสวดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เวลาสวด

ตั้งใจสวดจริงๆทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งสวดแล้วใจนิ่งเข้าไปเอาบทธรรมจักรมาแทนสัมมาอรหังซะเดี๋ยวก็ใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่าคิดว่าเราไม่รู้คำแปลสวดแล้วจะได้อะไรเหรอได้ขอยืนยันมีคุณยายเป็นตัวอย่างสองเนื่องจากเราเองก็มีการศึกษาอยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นก็รู้คำแปลได้ก็จะยิ่งดีส่วนความหมายก็หนึ่งหาอ่านดูได้จากพระไตรปิฎกแต่ที่ลึกซึ้งจริงๆแม้อ่านจากพระไตรปิฎกก็ไม่ได้นอกจากจะต้องทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงองค์พระเข้าถึงดวงแก้วดวงปฐมมรรคจริงๆตอนนั้นล่ะจึงจะได้ความลึกซึ้งจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นแม้อ่านพระไตรปิฎกเป็นร้อยเที่ยวร้อยจบก็ยังไม่แตกฉานอยู่ดียังไงก็ต้องก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ที่สวดในพระธรรมจักรนั้นไปด้วยถ้าอย่างนี้จึงจะได้นะเพราะฉะนั้นใครที่รู้คำแปลแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจดีเรียบร้อยแล้วไม่จริงอ่ะถ้ารู้คำแปลแล้วก็นั่งเมื่อไรก็กำหนดองค์พระได้ชัดดวงแก้วได้ชัดเข้ากลางของกลางได้ชัดเห็นองค์พระเข้าไปข้างในเป็นสายไปได้แล้วถ้าอย่างนั้นความแตกฉานได้แน่ตรงนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดไว้ด้วยทีนี้สำหรับพวกเราจากประโยคเนี้ยนะว่าที่มหาธรรมกายเจดีย์แม้ชาวสวรรค์เขาก็มาสวดด้วยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญยังไงก็เรียนธรรมะแล้วอย่าปล่อยผ่านเราเรียนกันมาแล้วว่าห้าสิบปีในพื้นมนุษย์เท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนในเทวดาชั้นจาตุมหาราชและเทวดาชั้นที่หนึ่งห้าสิบปีของเราเท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเอา50ไปหาร2,000 2,500

ายดีเอา50ไปหาร 2,550 ได้เท่าไหร่ล่ะ5525 515 51เศษก็

สัมพุทธเจ้าเทศให้ปัญจวัคคีย์น่ะเทวดาชุดนั้นน่ะเขาได้ยินพวกเราเทศน่ะเขาดีใจไอ้พวกเราสวดมนต์น่ะเขาดีใจว่าเออมนุษย์อยู่ที่มหาธรรมกายเจดีย์นี่มันรวมกันสวดพระธรรมจักรนี่เมื่อ50กว่าวันที่แล้วเนี่ยเราได้ยินพระพุทธเจ้าเทศเออวันนี้มนุษย์ที่นี่เขามารวมตัวกันสวดให้เราฟังอย่างนั้นเลยลงไปสวดกับเขาด้วยเถอะทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะว่านั่นแหละเขาได้ยินมาเมื่อ50กว่าวันนี่เองนั่นในความรู้สึกของเขาก็แค่เดือนเศษยังไม่ถึง2เดือนนะมนุษย์มาสวดให้ทบทวนให้ดีใจลงมาสวดด้วยมันมาอย่างนี้นะส่วนเทวดาชั้นดาวดึงที่พระอินทร์อยู่นั่น100ปีของเราเท่ากับ1วัน1คืนของเขาเพราะฉะนั้นอ้าวเอาร้อยไปหาร 2,000 นะ 2,564 ก็แล้วกันเออก็ไม่นานนี่เอาร้อยไปหารก็เพิ่ง25 26วันเท่านั้นเองนะก็ลงมาสมทบสวดด้วยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เทวดาที่ลง

มนุษย์นี่แหละก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันวันหนึ่งมีโอกาสก็ถามคุณยายยายคุณพ่อของยายน่ะเนื่องจากมีชีวิตอยู่เช้าก็ตักบาตรแต่เย็นไหนพักพวกมาก็ตั้งวงเล่ากินกันพอละก็ได้บุญได้บาปมันปนๆเปะๆกันไปงั้นมีบุญปนบาปอยู่พอใกล้ละโลก

0: คุณพ่อท่านเห็นยายจำได้นะแหวกพักพวกมาเลยรีบมาเกาะเข่าพระธรรมกายยายให้ช่วยทียายก็เตือนหนึ่งให้รับศีลก่อนตอนนั้นไฟในนรกดับชั่วคราวให้ศีลรับได้ตั้งใจรับเลยรู้ฤทธิ์แล้วว่าไฟนรกมันเป็นยังไง
1: รับ
0: เสร็จนึกออกนะเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เคยทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นมาบุญเก่าบุญใหม่สมทบกันเข้ากายละเอียดของสัตว์นรกเปลี่ยนครับเป็นกายทิพย์ไปอยู่ในวิมานได้วิมานที่รอท่าอยู่เพราะตอนสร้างบุญอยู่ในพื้นมนุษย์วิมานก็รอเกิดอยู่แล้วแต่เจ้าตัวไปนรกซะก่อนวิมานเล่นร้างรออยู่วันหนึ่งมีโอกาสหลวงพ่อก็ถามคุณยายคุณยายเมื่อโยมพ่อมาคุณพ่อของยายพ้นนรกขึ้นมาได้มาอยู่ในสวรรค์อย่างนี้แล้วเวรที่เคยดื่มสุรามาเคยทำอะไรไม่เข้าท่าไว้นะมันจะหมดไหมยายก็บอกมันยังไม่หมดหรอกมันก็ยังตามอยู่แต่ว่าบุญยังนำหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อยายช่วยคุณพ่อแล้วก็สำทับเตือนเป็นว่าอย่าประมาทนะตั้งใจนั่งสมาธิต่อนะถ้าประมาทใจไปแวบไอ้เรื่องไม่ดีในอดีตครับเดี๋ยวกลับลงไปในนรกใหม่งวดนี้ไม่มีปัญญาไปช่วยแล้วนะเทวดาก็ยังต้องเตือนกันเหมือนกันที่ประมาทก็ยังมีอย่างที่ว่ามานี่ต้องเตือนคุณยายบอกต้องเตือนแล้วท่านก็เคยเล่าให้ฟังบางครั้งมีจังหวะยายก็ไปเยี่ยมก็ไปให้ธรรมะให้พ่อให้ทำภาวนาเยอะๆกลั่นใจให้ใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าไอ้เก่าๆที่ทำมาไว้ไม่ว่าเวรสุราเวรปานาธิบาตแม้เล็กๆน้อยๆไงมันก็มีอยู่คนเรามันพร้อมจะตามมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้มีเวลาว่างก็ยังต้องไปเยี่ยมพ่อของตัวเองอย่างนี้เพราะว่ากรรมดีและกรรมไม่ดีที่ทำเอาไว้ถ้ามันยังไม่ส่งผลให้เสร็จสิ้นมันก็ยังไม่เป็นอโหสิกรรมมันพร้อมจะตามไปส่งผลอีกถ้ากรรมดีตามมาส่งผลไอ้อย่างนี้อยากได้อยู่แล้วแต่กรรมไม่ดีมาส่งผลนี่อย่าล้อเล่นตกนรกง่ายๆจากเทวดาลงนรกก็มีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันนี้ก็คงต้องฝากพวกเราไว้ทีนี้การที่เรามาสวดกันที่มหาธรรมกายเจดีย์นั่นเป็นพวกเทวดาที่มีฤทธิ์นะเทวดาที่มีฤทธิ์ไม่ประมาทลงมาสวดด้วยเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เราสวดแล้วใจเรานิ่งดีเราได้ยินจะได้ยินเองเสียงสวดมนต์นี่เสียงนี่เพราะจังในต่างจากเสียงมนุษย์นี่ใครว่าไอ้ใครว่านี่แหละถ้าเราเข้าถึงองค์พระเราก็เห็นอ้าวนี่เทวดานี่นี่นางฟ้านี่ถ้าองค์พระดวงแก้วเรายังไม่ชัดก็รู้สึกมีเสียงเพราะๆไม่รู้ใครเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็มองหน้าแล้วก็ไม่รู้ใครนั่นแหละก็รับรู้ตรงนี้ไว้ก็แล้วกันแม้ได้ยินเสียงพวกนี้ก็จะอดชื่นใจไม่ได้ว่าเสียงอย่างนี้มีด้วยเหรออ๋อมีแต่ว่าไม่ใช่

หูฝาดไปหรอกหูเราใช้ได้เลยแสดงว่าตอนนั้นใจเราก็ใสพอสมควรจะจึงแยกเสียงนี้ออกมาได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นนะการที่ชักชวนกันมาสวดพระธรรมจักรนะไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เติมบุญให้กับตัวเองด้วยไปได้เทวดาเป็นเพื่อนด้วยยังไม่พอเราตามคนมาสวดเท่าไหร่เสียงกระหึ่มของมนุษย์ที่เอาบุญและบุญก็เกิดในขณะที่เราสวดอย่างนี้จะดึงดูดให้เทวดาอีกกี่ชั้นกี่ชั้นหรือชั้นเดียวกันที่ยังประมาทอยู่นะได้ยินเสียงสวดมนต์ที่กระหึ่มของมนุษย์มีบุญเดี๋ยวก็อดรนทนไม่ได้ต้องโดดลงมาละมาสวดด้วยกันมันเป็นอย่างนี้นะก็เพราะอย่างนี้แหละจึงต้องเอาโอวาทที่เคยให้เอาไว้ในอดีตเอามาทบทวนกันเรื่องนี้มิใช่เรื่องเหลวไหลสิ่งเหล่านี้ทำเถอะแล้วก็ไปชวนกันมาเยอะๆด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้บุญเก่าบุญใหม่ของเราเองก็จะบรรจบกันเพราะฉะนั้นจะโควิดควายวิดอะไรเราไม่ตกต่ำอะไรไปง่ายๆหรอกเราฝ่าไปได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่ง

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งทุกวัน

อยู่ไกลเหมือนใกล้พ่อเอ่ยคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านก็ได้ให้หลักวิชาไว้แล้วว่าแม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์แต่หากใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นะคะดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขความสำเร็จและเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะ

เหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบาน

ริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิด

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนนายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรง

ธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนทำดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญา

ในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนให้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นชั้นเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไป
ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีต

ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม

แต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดต่อใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใส

หรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่น

ว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใส

ัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทาน

0: บารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตการค่ะ
1: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ
0: ค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยสะท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายสะโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายสะมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาหลาวนะแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยสามานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยสามานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
0: ค่ะในค่ำคืนนั่นเองนะคะยสะกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพน

0: วางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอปราสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยศรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเลยมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายศกุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งนึงนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยศเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมม

0: ระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีล

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอุไรเพราะบุญหัน

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพพิวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โพโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆะรัตตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตา
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอด

ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันต

0: ำอธิษฐานจิตนะครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับ

ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจำและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่ง

ต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอร่อยความสุขที่อิงด้วยอามิสเหล่านี้ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทะยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานเราก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนครั้นพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสร็จแล้วชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางคนครั้นพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณานสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหู่นะจ๊ะแต่เป็นการพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆแล้วจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัฏพอมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยการเหมือนเพชฌฆาตที่เหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดแล้วคร่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาก็เอาดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัสดงท่านให้พิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยย่อมอยู่ได้ชั่วขณะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเจวสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้น่ะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือเพียงพิจารณาถึงความตาย

โดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปจะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้เนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยแห่งความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งธาตุพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดขว้างมาจากที่ต่างๆมุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้เนี่ยเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นน่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะพึงพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบท4จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทใดเกินประมาณเช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงแล้วก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาภูตทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟหากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพันอยู่กับอาหารเมื่อไม่ได้อาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบต่อไปได้พึงวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายเราไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหนเราบางคนตายตอนอยู่ในครรภ์ก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้ากลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกันเหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละพึงพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะเพราะโดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีเมื่อเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง 10,000 ปีบ้าง 80,000 ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกินปัจจุบันนี้เนี่ย
ใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์คือขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีแต่ต้องเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณานสติอยู่

ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆครั้นความตายมาปรากฏต่อหน้าเราจริงๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวต่อมรณะภัยแต่จะรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างสงบด้วยใจที่ผ่องใสว่าเราน่ะจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นน่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะถ้าใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะและมรณภัยก็กำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตัวของเราเมื่อเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกนำไปพี่น้องทั้งหมด12คนลูกเป็นคนที่10ค่ะปองลูกตั้งแต่มีลูกคนแรกเป็นต้นมาก็ไม่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่อย่างใดออกจากบ้านไปดื่มเหล้าแล้วเล่นการพนัน2-3 วันจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งทำอย่างนี้เป็นอาจินแม่ก็ไม่ว่าอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแทนพ่อมาโดยตลอดขณะลูกอายุได้7 ขวบพ่อก็ล้มป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็จากพวกเราไปแม่ลูกปกติของแม่น่ะจะออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำไร่ตกเย็นก็จะหาผักมาขายนำอาหารเย็นมาให้ลูกๆแต่กว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืดทำให้ลูกพี่สาวและน้องอีก2 คนซึ่งยังเล็กอยู่ส่วนพี่คนอื่นๆต่างก็โตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทุกเย็นเราทั้ง4ต้องหิ้วท้องรอแม่เพราะยังเล็กอยู่นะหิ้วจนท้องไส้กิ่วอยู่ที่บ้านเอวดีทีเดียวเลยสิ่งที่พวกเรามักจะใช้ประทังความหิวไปวันๆก็คือกล้วยน้ำผักกระถินกริมรั้วจิ้มกับน้ำพริกเปล่าๆแย่งกันกินด้วยความหิวอย่างที่พวกเราพากันไปเก็บกินมาประจำคือก้อนดินที่อยู่รอบๆ บ้านบ้านปลายชีวิตของแม่เมื่อลูกต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวแม่จึงอยู่ที่บ้านเพียงลำพังถ้าไม่ชอบไป

ลมอยู่ในบ้านบ่อยๆเป็นลมอยู่เป็นประจำนานเป็นปีแล้วก็เสียชีวิตลงโดยที่พี่สาวที่อยู่ด้วยก็ไม่สนใจดูแลแม่เลยเฮ้อตัวลูกเองนั่งที่มีโอกาสเรียนหนังสือตัววิบากกรรมนะจ๊ะแต่ก็ถูกเพื่อนแกล้งจนไม่กล้าเข้าเรียนทำให้ลูกไม่รู้หนังสือเลยพออายุได้15ปีวันหนึ่งพี่ชายก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านซึ่งครอบครัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนบ้านเขาอยู่จังหวัดลพบุรีเขาได้เอ่ยปากชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านเขาแล้วบอกกับลูกว่าไปแป๊บเดียวลูกก็เชื่อค่ะคิดว่าจากโคราชบ้านลูกไปจังหวัดลพบุรีคงแป๊บเดียวไม่ได้ศึกษาเนี่ยประกอบกับเคยอยู่แต่ในป่ามาตลอดก็อยากจะเห็นในเมืองบ้างลูกจึงตกลงตามเขาไปโดยไม่ได้บอกคนในครอบครัวเลยก่อนไปลูกก็ได้ตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้กะว่ากลับมาข้าวก็คงจะสุกพอดีแล้วก็กะว่าจะแวะซื้อปลาทูมาทำกับข้าวด้วยแต่มันก็ไม่เป็นดังที่คิดสิคะเพราะกว่าเขาจะพาลูกไปถึงบ้านก็ใช้เวลาครึ่งวันโอ้ลูกก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาที่จังหวัดลพบุรีอยู่กันได้หนึ่งปีก็มีหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาตีสนิทดูวิบากกรรมเลยจ้ะชวนลูก

พอกลับมาสามีก็มารับลูกไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดนี่ยังโชคดีที่เจอสามีอย่างนี้นะเรามีลูกด้วยกัน5คนโดยจำนวน5คนนั้นได้เสียชีวิตไปละ2คนแล้วก็พิการ1คนมีประวัติย่อยๆดังนี้ค่ะลูกชายคนโตตอนมีชีวิตอยู่เราเป็นคนเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าเบียร์นอกจากนั้นยังสูบบุหรี่กัญชาก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอยู่ประมาณ 4-5 เดือนวันหนึ่งเขาเกิดอาการเหนื่อยมากจึงขับรถไปหาหมอเองที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้ซักถามประวัติของคนไข้ก่อนได้ฉีดยาทันที2เข็มพอฉีดเสร็จดูอาการก็ดีขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็เกิดอาการช็อกลิ้นจุกปากแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้29ปีลูกชายคนที่4ของลูกถึงแต่เกิดก็มีปลายเท้าทั้งสองข้างงองุ้มเข้าหาฝ่าเท้าตอนอายุได้ 2-3 เดือนหมอได้ทำการดัดและใช้ปูนพลาสเตอร์โบกหุ้มเอาไว้เขาเจ็บปวดมากร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทนอยู่จน7วันลูกสงสารมากเลยแก่ออกแล้วก็ไม่พาไปรักษาอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินตอนก่อนที่ลูกจะมาเจอหมู่คณะได้มีคนมาชวนให้ลูกไปนับถือลัทธิหนึ่งอยู่10กว่าปีเขาบอกว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความเชื่อและศรัทธาในพระศรีอริยะเมตไตรมากแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์ไม่เนื้อนาบุญลูกก็ได้สมัครเป็นศิษย์เขาได้มอบเหรียญกองกรมสีทองเหรียญหนึ่งให้นำมาคล้องที่คอเชื่อกันว่าคนที่มีเหรียญนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรับพลังอำนาจที่เรียกว่าแสงทิพย์จากพระศรีอริยเมตไตรได้วิธีขอพลังแสงทิพย์จะยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วท่องคำว่าขอพลังอำนาจจากพระศรีอริยเมตไตรและท่านผู้นำของลัทธิผ่านฝ่ามือของข้าพเจ้าไปยังบุคคลเบื้องหน้าดีเถิดแต่ในนั้นก็จะเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนมีพลังวูบวาบผ่านลำแขนข้างที่ยกขึ้นไปยังฝ่ามือบางครั้งก็รู้สึกวูบวูบวาบที่อุ้งมือและลูกก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆค่ะทำให้ลูกสงสัยว่าพลังอำนาจนี้มาจากไหนผู้ที่นับถือลัทธินี้จะตะเวนไปรักษาคนเจ็บป่วยหรือพิการตามที่ต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแสวงบุญเวลาหมู่คณะไปรักษาคนที่ไหนญาติของคนที่ป่วยมักจะถูกผีเข้าสิงผีที่เข้าสิงนั้นก็จะรายงานตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตายด้วยสาเหตุอะไรจากนั้นก็บอกกับญาติของคนป่วยว่าอยากให้นับถือลัทธินี้กันมากๆผีที่เข้าสิงบอกเราสามารถช่วยวิญญาณเขาและวิญญาณอื่นๆในพ้นโทษได้และเมื่อไปสืบดูที่มาของผีที่มาเข้าสิงก็พบว่าเป็นคนในหมู่บ้านในบริเวณนั้นที่ตายไปแล้วถูกต้องตรงตามที่วิญญาณที่มาเข้าสิงบอกทุกประการเรามีความฝันสองครั้งทำท้ายซึ่งทำให้ลูกสงสัยมากค่ะครั้งแรกลูกฝันตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์ไม่สูงมากมองลงมาก็เห็นเหมือนโลกมนุษย์ในฝันนั้นมีพี่หญิงคนหนึ่งพูดกับลูกว่าเดี๋ยวท่านท้าวเวสสุวรรณจะมาสักพักลูกก็ได้ยินเสียงท่านเดินมาจากนั้นลูกก็ได้ยินท่านเรียกหาบัญชีที่มีชื่อนามสกุลของลูกนี่ในฝันนะจ๊ะลูกได้ยินก็สะดุ้งท่านบอกกับลูกว่าจะมีอายุขัยแค่50ปีนะจากนั้นลูกก็สะดุ้งตื่นตอนที่ฝันอายุ48ปีค่ะลูกจึงขนขวายทำบุญมาตลอดเอ้ยงี้ตั้งไหนท้าวเวสสุวรรณไปเข้าฝันเรื่อยๆปัจจุบันอายุของลูกผ่านไปได้53ปีแล้วค่ะแต่มีอีกครั้งหนึ่งลูกฝันว่ามีคนนำปากกาสีแดงมาเขียนที่ฝ่ามือลูกว่าจะอยู่ได้ถึงปีกุลซึ่งก็คือพ.ศ.2550ที่กำลังจะมาถึงนี่ก็เป็นความกังวลใจของลูกค่ะคำถามพ่อลูกตายแล้ว

ไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่เหตุใดแม่ของลูกจึงลำบากมาตลอดกระทั่งชราก็ยังต้องอยู่เพียงลำพังไม่ได้รับการเอาใจใส่จากลูกๆเท่าที่ควรแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่คะกรรมใดที่ทำให้ตัวลูกพิสารและน้องชายสองคนต้องกินดินและกินอุจจาระแห้งคะปัจจุบันน้องชายทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วน้องชายคนที่11ก็ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตอนอายุประมาณ18ปีเกิดจากการหักหลังส่วนน้องชายคนที่สองเป็นฝีในท้องปวดท้องมากอยู่2 3วันก็เสียชีวิตได้ด้วยอายุ12ปีเขาทั้งสองตายแล้วไปไหนคะเหตุใดลูกจึงไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ต้องมีสามีโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกเขาหลอกไปขายบริการที่หลอกมาได้เพราะเหตุใดคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนโตของลูกป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและเสียชีวิตเพราะถูกฉีดยาคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่สี่ของลูกเกิดมาพิการปลายเท้างองุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินลูกมีกรรมอะไรกับลูกชายคนนี้จึงมาเป็นแม่ลูกกันคะพลังแสงทิพย์คืออะไรมีจริงหรือไม่ต้นแรงมาจากพระศรีอริยเมตไตรหรือมาจากผู้นำลัทธินี้หรือมาจากไหนคะทำไมต้องอาศัยลิ้นเหรียญ นั้นเป็นสื่อในการรับพลังแสงทิพย์พลังนี้รักษาคนป่วยหรือพิการให้หายได้จริงหรือไม่และทุกครั้งที่ลูกป่วยหรือปวดหัวจะขอพลังนี้มาช่วยแล้วลูกก็หายป่วยนะเป็นเพราะอะไรคะเหตุใดเวลาที่กลุ่มลัทธินี้ไปรักษาคนป่วยตามที่ต่างๆจึงมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยเสมอและบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆก็สามารถชวิญญาณให้พ้นโทษได้ผีที่มาเข้าจริงหรือไม่และที่พูดมันนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่จริงเกิดจากอะไรคะได้ดีลูกมีความเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอย่างไรชาตินี้ลูกจึงได้เป็นนับถือและเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอีกคะคนที่ปักใจนับถือลัทธินี้ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะผู้ที่นำลัทธินี้มาเผยแพร่ในไทยตายแล้วไปไหนคะที่ลูกฝันเห็นท่านท้าวเวสสุวรรณบอกว่าลูกจะมีอายุขัยแค่50ปีนั้นเป็นพระอะไรคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและที่ลูกอยู่ต่อมาได้ถึงปัจจุบันอายุ53ปีเพราะบุญที่ลูกทำมาช่วยไว้ใช่หรือไม่คะและความฝันครั้งที่สองเป็นเพราะเหตุใดคะเขาได้มีคนฝากถามมาค่ะหากสามีไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็นำเงินนั้นมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นแต่อย่างใดแต่ห้ามว่าสามีก็ไม่ฟังภรรยาจะติดบาปกับสามีไหมคะหรือหากเอาเงินนั้นมาทำบุญจะได้รับอานิสงส์อย่างไรภรรยาควรทำอย่างไรเพราะเขาไม่อยากจะมีบาปติดตัวค่ะก็สักกองสิชาติที่แล้วชีวิตการของเรืองลูกเป็นอย่างไรคะชาตินี้ลูกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้านิพพานว่าเบื่อหน่ายแต่การเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆเหตุใดลูกยังมีความคิดเช่นนั้นลูกคิดอย่างนี้สมควรหรือไม่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะจากนี้ทำไมลูกถึงมาสร้างบารมีช้าคะ

แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5เพราะกรรมดื่มสุราเป็นอาจินกำลังเดินนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องลงอีกหลายขุมแล้วผิดศีลอีกหลายข้อไม่อาจรับบุญที่อยู่ที่ไปให้แต่ให้ทำบุญไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้า

แม่งลูกมีชีวิตลำบากมาตลอดแม้กระทั่งชรายังอยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตาติควรเพราะแม่ทำทานมาน้อยกรรมตรณีในอดีตมาส่งผลอีกทั้งขาดบุญดูแลบิดามารดาและขาดบุญสงเคราะห์ญาติเป็นต้นมาส่งผลจ้าจึงทำให้อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตายแล้วก็ไปเป็นบริวารพระเทวาสายยักษ์และความมักโกรธอยู่ได้ด้วยอาหารทิพย์ของหัวหน้ายักษ์เพราะทำทานมันน้อยได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารเขาอยู่แต่นั้นให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะโอ้ไปเป็นบริวารยักษ์เจอแต่เขี้ยวๆนั่นเลยแหละตัวลูกพิสาและน้องชายสองคนทำมากินดินและกินจระแห้งเพราะกรรมตนีไม่ชอบบริจาคทานหากมีคนที่ยากเกินหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือก็มักจะปฏิเสธไปแถมไล่เขาซะอีกและมักจะบอกเขาว่าให้ไปเก็บดินและกินอุจจาระแทนวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าน้องชายคนที่11ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตายตอนอายุ18ก็ไปเป็นสัมภเวสีร่อนเร่ลำบากอดอยากอยู่ให้ลูกทำบุญที่ไปให้บ่อยๆจ้าน้องชายคนที่12เป็นฝีในท้องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเหมือนเดิมจ้าตัวลูกไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ต้องมีสามีเดินไปเดินแต่งใจและถูกหลอกขายบริการเพราะการในอดีตสมัยเป็นผู้ชายที่มีฐานะแต่ก็มีความตระหนี่และก็มักไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือให้ไปกินดินและอุจจาระดังกล่าวนั่นแหละจ้ายังชอบว่าคนอื่นโง่อีกแถมไม่สนับสนุนเรื่องการศึกษาจึงทำให้ไม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่ายกับกรรมที่เคยขายทาสผู้หญิงในเรือนของตนไปให้แก่ซ่องโสเภณีอีทั้งชอบเจ้าชู้จึงทำให้ต้องมาเป็นผู้หญิงมีสามีโดยไม่ได้แต่งใจและถูกหลอกไปขายบริการจ้ารอดมาได้เพราะกรรมดังกล่าวเบาบางแล้วไม่ได้มีบุญใดพิเศษชาติก่อนนี้หน้านี้เป็นโสเภณีกรรมหนักกว่านี้เยอะจ้ะนี่เป็นช่วงสั้นนั่นเป็นช่วงยาวชีวิตที่สังสารวัฏเนาะลูกชายคนโตป่วยเป็นโรคหัวใจติดเสียชีวิตด้วยการถูกฉีดยาเพราะกรรมปานอธิบายฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กรรมใช้แรงงานสัตว์หนักแล้วไม่ดูแลให้ดีกับความที่เคยวางยาเบื่อสัตว์จนตายเพราะสมควรได้มีเหตุที่ถูกฉีดยาเกินขนาดจนตายอีกทั้งหมดอายุไขแล้วแม้ไม่ตายด้วยการถูกฉีดยาก็ต้องตายด้วยวิธีการอื่นเพราะกรรมบาปอธิบาตมารุมอยู่แล้วจ้าตายแล้วถูกพาตัวไปยมโลกด้วยกรรมดื่มสุราโอ้ยตายก็อย่างนี้กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากยังจะต้องลงไปอีกหลายขุมได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบันโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะลูกชายคนที่สี่เกิดมาพิการปลายเท้างองงุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินเพราะแน่ดีมีกรรมหลายอย่างเช่นมัดขาสัตว์ส่งค่าขายกรรมที่ทุบตีสุนัขแมวที่มันพิการและกรรมที่เคยไปล้อเลียนคนพิการที่มีขาและฝ่าเท้าเหมือนดังที่ปัจจุบันที่ตนเป็นกรรมทั้งหมดมารวมส่งผลจ้ะพอเป็นแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลูกคนนี้มัดขาสัตว์ส่งค่าขายดังกล่าว

อันนี้วิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมาดูแลเขาในชาตินี้จ้ามัดขาปูมัดขาไก่ขาเป็ดขาอะไรสารพัดพลังแสงทิพย์ตามที่เจ้าลัทธิบอกนั้นก็ไม่ได้มาจากพระศรีอริยเมตไตรอ้างนั่นน่ะถ้าไม่ได้รู้เรื่องท่านอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ไม่ได้มาจากเจ้าลัทธิแต่เจ้าลัทธินี้เคยเป็นวิทยาธรมาหลายชาติแล้วและติดนิสัยชอบวิชาของวิทยาธรได้นำมารวมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ตนเองเรียนรู้มาก็ได้นำมาดัดแปลงทำให้เกิดความเชื่อหรือพิธีกรรมฉายพลังแสงทิพย์ดังกล่าวจ้าถือตั้งใช้เหรียญเป็นสื่อนั้นก็เป็นเรื่องหลักวิชาของวิทยาธรที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจและทำให้เกิดความเมตตาจิตอย่างอ่อนมารักษาไข้ซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีคือเหรียญนั้นเป็นสื่อทำให้คนผู้ที่จะรักษาได้เกิดความมั่นใจรวมกับกระแสความเมตตาจิตที่อยากให้เขาหายผู้นั้นจะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายถ้ามารักษาอย่างนี้หายที่ลูกป่วยแล้วลูกขอพลังนี้มาช่วยแล้วหายนั่นก็เป็นเรื่องของจิตของลูกที่มีความมั่นใจจึงหายได้แต่ไม่มีใครมาส่งพลังซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีจ้ะเหมือนให้หวยเงี้ยถูกก็มีไม่ถูกก็มีเวลากลุ่มรัฐที่นี่ไปหาคนป่วยตามที่ต่างๆเนี่ยมักจะมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยแล้วบอกอยากว่าอยากให้นับถือกันมากๆแสดงว่าผีที่เข้าสิงนี่ต้องสมรู้แน่ๆเลยเนี่ยบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเพราะสามารถจะวิญญาณในพ้นโทษได้นั้นเพราะว่าเอาผิดไม่ได้นึงอยากไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องนัดแนะและหารือกันมาก่อนหรือพูดคำเดียวสั้นๆก็คือเตรียมกันเอาไว้เพื่อเกิดความเชื่อมั่นเท่านั้นแหละจ้ะอย่าไปสนใจเป็นเอาจริงเอาจังอะไรเลยไปเกิดประโยชน์จ้ะแต่เป็นความปลื้มเล็กๆปนที่ปนความหลงชาตินี้ที่ลูกจะมาเกี่ยวพันกับลัทธินี้ก็เพราะในอดีตตัวลูกก็ชอบนับถือลัทธิต่างๆหลากหลายมามากมายผังนี้ยังติดตัวมาให้อยู่ในวงจรพวกเป็นตูเป็นตาเหล่านี้จ้ะคนที่ไปใจนับถือลัทธินี้ตายแล้วก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนที่ได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าไปดีอย่างมากก็ไปที่ป่าหิมพานต์เป็นชาวป่าหิมพานต์ป่าไม้สีทองหรือไปเป็นวิทยาธรชั้นจตุมหาเดชกาเรายังไม่ได้สร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชาย้ำเป็นกุศลที่เจือความหลงอยู่จ้ะผู้ที่นำลัทธินี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยตายแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าลัทธิที่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชกาสายวิทยาธรชั้นสูงขณะนี้กำลังสวดภาวนาถึงพระศรีอานเพื่อขอพลังแต่ก็ไม่เคยเจอกันแต่ยังไม่เคยเจอพระศรีอริยเมตไตรนี่เพราะว่าอยู่แค่ชั้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีความหวังว่าสักวันจะต้องเจอแล้วก็พอสวดเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตให้สาวกที่อยู่ในเมืองมนุษย์ทำการรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นส่งแสงทิพย์อะไรมาให้จ้ะแค่อธิษฐานจิตแต่ไม่มีแสงเสริงอะไรมาให้ใจลูกศิษย์มีความมั่นใจว่าเป็นงั้นเป็นงี้ที่ลูกฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณนั้นบอกว่าลูกจะมีอายุขัยแค่50ปีแต่ปัจจุบันลูกอายุ53ปีแล้วนั้นก็เป็นเพราะจิตนิวรณ์จ้ะอย่าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ดีที่ฝันอย่างนั้นจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้มีโอกาสสั่งสมบ่มบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆซึ่งจะทำให้บุญนี้มาช่วยยืดอายุขัยของตนเองให้ยาวขึ้น

จะดีเหมือนกันฝันอย่างนี้หากสามีใครนำเงินไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นการพนันแต่อย่างใดแต่สามีไม่ฟังภรรยานั้นก็จะมีส่วนบาปโดยอ้อมคือจะมีผังที่จะมีสามีนักการพนันอย่างนี้อีกในภพชาติต่อไปจ้ะหากนำเงินที่ได้จากการพนันมาทำบุญจะได้อานิสงส์ไม่เต็มที่เพราะว่าวัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์เมื่อบุญส่งผลสมบัติบางส่วนก็จะต้อง

ิ่งที่ปริยาที่มีสามีอย่างนี้จะต้องทำคือทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สามีโดยชี้โทษของการพนันและแนะนำสามีให้ทำหมากินอย่างถูกศีลถูกธรรมแม้ทรัพย์ที่ได้มาจะไม่มากแต่ว่าเมื่อมาทำบุญก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์เมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติที่ไม่มีวิบัติเจือเลยจ้ะชาติที่ผ่านมาการครองเรือนของลูกลำบากกว่าชาตินี้เยอะต้องถูกไปเป็นโสเภณีเพราะกรรมยังหนักอยู่แต่ชาตินี้กรรมมาบางลงแล้วจึงเจอเพียงแค่นี้จ้ะชาตินี้เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนและการเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปนิพพานนั้นก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งจ้ะแต่ว่าเมื่อเบื่อการเป็นว่าจะเกิดแล้วก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆละบุญนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ไปนิพพานได้จ้ะไปสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบกกองเสบียงจะพลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วละลูกประมาทในการสร้างบุญจ้ะชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจ้ะต้องมานั่งธรรมะให้มากๆจะได้มีที่พึ่งภายในชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาส่งผลแต่บุญเก่าดังกล่าวมีน้อยจึงทำให้มาถึงหมู่คณะชาติจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามเจตไปดุสิตบุรีบ่มบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรและกัลยาณมิตรพิชไมรุจนเวทอัน

0: วารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จง
2: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลละนานเทอญ
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าสิ่งที่น่าปรารถนาอันหาได้ยากในโลก4อย่างคือ 1. ขอโภคะจงเกิดขึ้นแก่เราอย่างชอบธรรม 2. ขอยศจงมีแก่เราและญาติมิตร 3. ขอเราจงมีอายุยืนยาวและ 4. ขอให้เราได้ไปสู่สุคติ

โลกสวรรค์เมื่อตายแล้วข้อแรกโภคทรัพย์แม้อาจสำเร็จด้วยความเพียรในการทำงานแต่ในโลกที่มีการแข่งขันสูงและมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสูงแม้ทุกคนจะทราบว่าต้องขยันแต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงเป็นคนจนข้อ2ยศ

0: ได้คือเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนยากขึ้นไปอีกขั้นข้อ3และ4อายุยืนและโลกสวรรค์เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการของมนุษย์แต่เป็นบุญของเราที่พระศาสดาทรงแสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกะว่าทำ4ประการอันเป็นเหตุให้ได้สิ่งที่น่าปรารถนาดังกล่าวคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้ชื่อว่าได้ประกอบเหตุครบทั้ง4ประการคือ 1. มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มาทำบุญกับพุทธบุตรของพระองค์ 2. มารักษาศีลดังที่ทุกท่านพึ่งอาราธนาก่อนการกล่าวถวายสังฆทาน 3. มีใจปราศจากความตระหนี่ยินดีสละทรัพย์ให้ทานยิ่งในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองยิ่งทำได้ยากสมควรแก่การได้สิ่งที่ได้โดยยากและประการสุดท้ายมีปัญญาคือเห็นคุณค่าของบุญสังฆทานเห็นความสุขเห็นการตัดความตระหนี่ออกจากใจเป็นต้นดังนั้นขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้ดีใจปลื้มใจเถิดว่าเราได้ประกอบเหตุให้ชีวิตสมความปรารถนามีความสุขมีความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่ใครหลายคนในโลกแม้อยากได้ก็อาจไม่ทราบวิธีไม่มีเนื้อนาบุญหรือไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในการมาประกอบเหตุเช่นท่านฐานบดีทุกท่านในวันนี้คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตู

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
1: สาธุ
2: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
0: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINEOA@ดัมมคายาค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้เดินหน้าส่งถุงยางชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจำนวน6จังหวัดค่ะสายทานน้ำใจจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยยังคงหลั่งไหลไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด6จังหวัดได้เดินทางมารับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครนายกและศูนย์บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 2,000 ถุงเพื่อลงพื้นที่จัดสรรถุงยางชีพนำไปมอบให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่มีความเสียหายต่อไปซึ่งอาหารทุกชิ้นที่บรรจุลงไปในถุงเป็นความห่วงใยจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามลำบากซึ่งการแบ่งปันทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงขณะเดียวกันทางวัดพระธรรมกายยังเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ก็วันนี้ก็มารับถุงยางชีพเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่สุพรรณบุรีน้ำเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาธุชนที่อยู่ริมคลองหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อยู่ใกล้ๆอำเภอ2พี่น้องจะประสบภัยทุกปีเพราะน้ำจะมาแล้วก็ทำให้ไปหาอาหารไม่ค่อยสะดวกเลยต้องเอาอาหารไปช่วยเหลืออาหารที่ไปช่วยเหลือทั้งหมดก็จะไปดูหลายๆที่นะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่อยู่ติดลำคลองตลอดเส้นทางเลยครับก็ขอขอบคุณโมทนาบุญกับพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้อาหารไปดูแลพวกประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับขอกราบโมทนาบุญครับ
2: วันนี้ได้เดินทางมารับถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิวัดพระธรรมกายก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็สาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ส่งแรงใจได้ช่วยนะถุงยางชีพนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็คือมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็บวกกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านชลประการการปล่อยน้ำลงมากับฝนตกที่ต่อเนื่องทำให้4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะก็เกิดความเสียหายจากเรือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องและรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกตอนนี้ก็น้ำก็ขึ้นมาที่เกือบครึ่งเอวแล้วเกือบครึ่งเอวก็ถือว่ามีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆ

0: ทุกวันดังนั้นเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และอำเภอองครักษ์จึงต้องมาขอความช่วยเหลือโดยการมาขอถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมกายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาณโอกาสนี้นะ
1: ที่ศูนย์พาสกรนิดเองนะครับก็เริ่มท่วมประมาณ4วันนะครับผมเริ่มจากระดับหัวเข่าครับผมขึ้นมาถึงประมาณน่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คงตัวอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แต่สามารถที่จะยกของขึ้นทันก็ทําให้ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไม่ได้เสียหายมากมายของที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนนึงก็คือจะส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากประสบอุทกภัยครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยก็จะนำข้าวของชุดนี้เนี่ยไปมอบให้กับทางวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกส่วนนึงครับผมก็อย่างเช่นอำเภอวัดช่องลมครับผมวัดมหาธาตุวัดไม้สี่หมื่นวัดพญาไม้ที่ของอำเภอเมืองดำเนินสะดวกก็จะมีน้ำท่วมขังล้นตลิ่งเข้ามาก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายทั่วโลกทั้งที่ได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็สนับสนุนในอุทกภัยในครั้งนี้นะครับว่าให้สิ่งของแล้วก็ให้กับประชาชนที่ยากลำบากตอนนี้ที่มีน้ำขังอยู่ถึง7วันนะก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขกันได้ทั่วหน้ากันครับผม
2: ส่วนวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ท่ามกลางบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวอเมริกันและผู้ที่สนใจหลากหลายเชื้อชาติได้มาพักกายพักใจแล้วมาเติมพลังให้กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบและอบอุ่นโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยมีกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียง Singing Bowls เพื่อให้ทุกท่านได้ปล่อยวางความเครียดลดความคิดที่วุ่นวายเพื่อเตรียมใจเข้าสู่ความสงบก่อนที่จะได้เรียนรู้การทำสมาธิอย่างเรียบง่ายแม้ไม่เคยฝึกมาก่อนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการผ่อนคลายร่างกายและนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นได้ร่วมการจุดประกายความสว่างด้วยแสงเทียนใต้คืนวันเพ็ญซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง Inner Light หรือแสงสว่างภายในใจที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ทั้งยังได้ร่วมการเวียนประทักษิณอย่างสงบเพื่อเรียนรู้ว่าสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะชีวิตแม้ในขณะที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวแสดงความประทับใจที่ได้สัมผัสกับความสุขและความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถนำเทคนิคการวางใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักและอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแต่ยังเปลี่ยนพื้นที่สมาธิให้กลายเป็นสังคมแห่งมิตรภาพและความอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งโอกาสแห่งมหากาลทานอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและสืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถื่อนเทิดธรรมจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือร่วมสร้างบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมแห่งสภาและเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินล้านนาเวลา 10:00 น.ขอเชิญทุกท่านปฏิบัติธรรมในภาคเช้าและถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานเวลา 13:00 น.เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอันงดงามเพื่อถวายผ้ากฐินมหามงคลเวลา 14:30 น.ร่วมพิธีเทฐานรากมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088-015-4221หรือ089-496-5399 Line ID @129PWHSK ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่518-0616-808ชื่อบัญชีพระวิชัยอภิชโยกฐินสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นมรดกธรรมให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบกาลนาน

วางแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานทัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 00

แล้วมีใครมาถามหลวงพี่ว่าทำไมได้ไปขี่สำล้อให้คุณยายพอลงรถสำล้อเสร็จยายก็บอกว่าหลวงพ่อธรรมะนั่นเหรอนี่อะไรเงี้ยประมาณปี2527แล้วตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มจะขยายจะเริ่มซื้อที่ 2,000 ไร่ก็จะต้องมีทีมบอกบุญพี่ๆอุบาสกก็หลวงพ่อก็จะฝึกให้ออกไปบอกบุญถ้าเล่าไปก็หลวงพี่ตะกะหลวงพี่ปัญญาหลวงพี่อารักษ์หลวงพี่มนตรีวินัทวิชยาแล้วก็จะมีทีมงานก็นั่งรถไปบอกบุญในกรุงเทพเพราะในวัดก็เหลืออยู่สองคนเหลือหลวงพี่กับหลวงพี่อุดมก็อยู่ในวัดแล้วมีใครมาถามหลวงพี่ว่าทำไมได้ไปขี่สำล้อให้คุณยายหลวงพี่ก็จะตอบแบบไม่ได้คิดอะไรมากว่าไม่มีคนก็มีอยู่แค่นั้นยกอาหารถาดอาหารหลวงพ่อคุณยายหลวงพี่วิดมแล้วก็ช่วยพี่อัญญพันธ์ยกสมัยนั้นมีพระ10รูปท่านจะนั่งอยู่ที่ศาลาดุสิต2วงละ5ประมาณนี้นะส่วนหลวงพ่อท่านจะฉันที่กุฏิคุณยายเพราะว่าคุณยายท่านต้องเห็นหลวงพ่อด้วยแต่คุณยายจะฉันข้างนอกกุฏิยายพอเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นหลวงพ่อฉันส่วนพี่อัญญพันธ์ก็จะนั่งข้างยายคอยตักให้ยายฉันส่วนเราก็คอยว่าหลวงพ่อมาจากโรงปั้นสมัยนั้นหลวงพ่อจะเข้าโรงปั้นตลอดกว่าจะมาเป็นพระธรรมกายที่เราเห็นปัจจุบันแต่หลวงพ่อยังปั้นอยู่ไอ้เรื่องของเรื่องคือคุณยายท่านขยันเวลาเช้าๆมาท่านก็จะเดินไปหลังวัดเดินไปหน้าวัดพอถึงเวลาจะฉันเช้าเนี่ยหายายไม่เจอพี่พันก็ต้องปั่นจักรยานตามหายายอยู่ไหนก็เพราะเป็นอย่างนี้บ่อยๆหลวงพ่อก็เป็นห่วงคุณยายแล้วตอนหลังก็เลยหาบีต่อสำล้อเล็กแล้วก็สีแดงด้วยบอกจะได้เห็นไกลๆแล้วก็เผื่อว่าไปไหนก็มีลูกศิษย์ไปด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณยายอยู่ที่ไหนใหม่ๆก็ผัดกันไปพอขี่ไปขี่มาก็เป็นหลวงพี่หลังฉันเช้าแล้วก็ตัก 4:30 ตอนเย็นก็ขี่ตรวจวัดไอ้ช่วงนี้แหละที่เราก็เดา ว่าในส่วนหยาบก็คุณยายก็จะมีความสุขได้นั่งสำล้อความสุขดูจากตรงที่ท่านจะบอกว่าตรวจวัดแล้วเวลาถึงตรงไหนท่านก็จะพูดและที่พูดบ่อยก็คือโบสถ์เวลาไปหน้าวัดไปวนรอบโบสถ์ให้คุณยายแล้วยายจะพูดว่าเนี่ยยายอ่านหนังสือก็ไม่ออกกอข้อไม่กระดิกภาษายายนะกอข้อไม่กระดิกไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่ายายก็มาสร้างวัดให้พระก็ปริญญาเด็กวัดก็ปริญญาลูกศิษย์ลูกหาก็จบปริญญาไม่รู้ทำมาได้ยังไงคือท่านก็พูดซ้ำๆอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยมีเงิน 3,200 หลวงพี่ก็เลยถามว่าได้ข่าวว่าก่อนสร้างวัดคุณยายกับหลวงพ่อก็นั่งดูแล้วยายก็เห็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ถามท่านไปท่านก็ดีนะท่านก็ตอบให้นะท่านบอกว่าเห็นก็เห็นแล้วว่าแต่ของหยาบไม่ต้องใช้เงินและชาวบ้านถ้าไม่รู้เรื่องบุญเขาก็ไม่ทำบุญหรอกแล้วก็ต้องมาที่ต้องต้อนรับเขาให้ดีวัดก็ต้องสะอาดสะอ้านแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มเขาจะได้เรียนธรรมะได้เต็มที่พอรู้เรื่องบุญแล้วเขาถึงจะทำบุญขั้นตอนมันก็เลยเยอะขึ้นแต่นี่ก็จะเป็นบุญบารมีในชาติปัจจุบันที่จะสะสมไปคุณยายก็บอกเลยเหนื่อยแล้วคุณยายจะใช้คำว่าก็เหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเวลาขี่สำล้อเนี่ยพี่อัญญพันธ์จะต้องกำชับหลวงพี่ว่าอย่าให้ยายทำงานไอ้เราก็พยายามจะปั่นให้ไวบางช่วงก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งชวนคุยไปชี้ไปอีกทางหนึ่งยายเห็นยายก็ไม่ยอมยายก็จะดึงเสื้อจอดจอดจอดคือยายท่านขยันไงท่านไม่ทำงานไม่ได้หรอกเช่นถอนหญ้านี่ถ้าไม่หมดแรงท่านไม่เลิกท่านจะถอนจนหมดแรงแล้วก็เลิกแล้วก็เล่าเรื่องถึงเวลาไปถอนหญ้าหลังวัดสมัยนั้นเขาเรียกว่าหญ้าแห้วหมูท่านมองว่าแม้จะเป็นที่หลังวัดคนงานมันก็ได้แต่ตัดเดี๋ยวมันก็งอกมันเราต้องถอนเอาก็พูดตรงๆเราก็ไม่อยากถอนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็มาตัดแล้วอีสองยายก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยแต่ยายก็ไม่ยอมหรอกยายบอกว่ายายเป็นชาวนายายนี่นะไม่มีหญ้าไม่มีพัชพืชเลยนะวันนั้นรวงข้าวของนายายเนี่ยจะใหญ่กว่าไอ้ข้าวข้างๆวันยายมาเห็นอย่างนี้ในวัดยายก็เหมือนไม่คุ้นน่ะต้องถอนอะไรเงี้ยเราก็ไปถอนข้างๆแล้วท่านก็รู้ว่าเราไม่อยากถอนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวคนงานมาตัดถอนไปท่านก็พูดว่าเนี่ยเราจะไปคิดอะไรมากว่าอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ใครสิ
เราทำให้ธรณีสงสะอาดสะอ้านเนี่ยวิมานเราก็จะสว่างสะอาดสะอ้านลงมาเกิดชาติต่อไปจะมีปราสาทราชวังปราสาทราชวังก็จะสะอาดสะอ้านมาสร้างวัดใหญ่ๆขยายอีกวัดในอนาคต

0: ก็จะสะอาดสะอ้านด้วยบุญที่เราได้ทำให้ธรณีสงฆ์สะอาดทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของธรณีสงฆ์แล้วเราจะได้บุญเยอะมากๆแล้วคุณยายจะใช้คำว่าอย่าตายไปก็รู้เองบางทีพูดไปไม่เข้าใจหรอกยายก็จะบอกตายไปก็รู้เองแหละคุณเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็จะมองให้เป็นบุญหมดแล้วก็ที่เล่าให้ฟังคือถอนหญ้าอย่างเดียวยายก็พูดไปขึ้นไปสวรรค์ลงมาชาติต่อไปพอกองได้เยอะๆเห็นเราเริ่มถอนชำนาญแล้วนะท่านบอกเฮ้ยเราถอนไปนะเดี๋ยวยายเอาไปตากถ้ากองสมๆอย่างเงี้ยมันไม่ตายไอ้ยายก็ห่อไปพี่ก็ไม่ได้สนใจพี่ก็ถอนพอยายห่อไปแล้วก็ไปวางเรียงแบบเนี้ยเรียงต้นเลย1 2 3เรียงอย่างเงี้ยไม่ซ้อนกันเลยนะให้รากเนี่ยพาดอยู่บนปูนซีเมนต์ส่วนยอดเนี่ยวางบนพื้นดินเรียงยาวเป็น10เมตรพี่ก็ไม่ได้ดูถอนๆมาพอหันกลับมาก็โทษช่วยไม่ได้มันก็ต้องพูดคำนี้เฮ้ยคือตกใจบอกว่าคุณยายทำขนาดนี้เลยเหรอครับใจหัวเราะเบิกบานที่ทำให้เราตกใจยายก็ยิ้มเบิกบานว่าเออมันต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตายเวลาหลวงพี่สุวิชาโพเอ่ยหลวงพ่อธรรมะเอ่ยท่านผ่านไปทางนั้นมันเริ่มแห้งแล้วไงท่านก็จะมาทักคุณยายไปถอนหญ้ามาเหรอยายก็จะยิ้มเบิกบานบอกใช่หลวงพ่อยายพายตาประดิษฐ์ไปถอนแล้วก็ยายเป็นชาวนายายไม่ชอบอะไรเงี้ยคือเป็นระเบียบมากฮะสวยมากขนาดจะทำให้มันตายนี่ยังสวยเลยสวยกว่ารองเท้าที่เราถอดปัจจุบันอีกเอาว่านึกถึงความเป็นระเบียบของคุณยายฟังแล้วดีนะหลวงพี่ว่าแล้วท่านก็จะพูดเสมอว่ายายของหลวงพ่อต้องนั่งเข้าที่ตามคนตามสมบัติยายรู้ดีว่าหลวงพ่อคุณยายมีบริวารเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัววัดยายจะไม่มีคนเดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะแยะแล้วสมัยก่อนนั้นตอนมาวัดใหม่ๆพวกเราจะคล้ายๆกันสมัยก่อนคือยายเห็นก็บอกอย่านึกว่ามาเองนะแต่คำนี้พูดประจำใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังเราก็ดีใจว่าจริงๆก็คืออันเดียวกันกับที่ยายบอกว่ายายต้องนั่งเข้าที่กับหลวงพ่อตามคนตามบริวารที่ลงมาสร้างบารมีแล้วก็ตามสมบัติอันนี้ก็เป็นปกติของคุณยายเหมือนไปหน้าโบสถ์ไปเจอฝรั่งเข้ามาเที่ยวมาชมโบสถ์เขาก็ออกไปจากโบสถ์เขาจะกลับแล้วจะไปหน้าโบสถ์จะออกก็เจอกันพอดีแต่คุณยายท่านอย่างนี้ท่านยิ้มให้ใหญ่แล้วท่านก็ยิ้มทักเนี่ยนึกได้ว่ายายครับยายกุดลักเลยยายกุดลักอยู่กับสองคนเชียร์กันเองยายท่านก็ดีนะท่านก็พูดกุดลักพูดดังๆพอกุดลักนั่นฝรั่งย้อนกลับมาหาอีกพอกลับมาหาก็พยักหน้าให้กันไปยิ้มอย่างเดียวพูดไม่ได้ไงยิ้มไปแล้วก็เบิกบานทีนี้ก็ขี่รถมาส่งยายที่กุดหลวงพ่อเจอหลวงพ่อยายท่านเวลาเจอหลวงพ่อท่านอยากจะคุยด้วยอ่ะยายท่านรักหลวงพ่อแต่ว่าวัดเราเริ่มดังแล้วนะเนี่ยฝรั่งมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยยายเจอมันด้วยยายคุยกับมันด้วยนะคือยายก็เหมือนเล่าสู่กันฟังหลวงพ่อก็เลยฮะคุณยายหลวงพ่อคุยกับยายจะฮะแทนนะฮะอ๋อยายคุยอะไรกับเขาล่ะท่านก็จำไม่ได้แล้วท่านบอกคุยว่าอะไรวะอิตาประดิษฐ์บอกว่ากึดรักเขาหลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็ยิ้มอันเนี้ยคิดรักกันแหละหลวงพ่ออะไรเงี้ยท่านก็เบิกบานคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณยายได้ทราบว่าหลวงพ่อคุยถึงยายว่ายังไงยายจะเบิกบานเช่นกันถ้าหลวงพ่อทราบว่ายายคุยถึงหลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อก็จะเบิกบานแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าท่านได้เจอกันท่านคุยกันเนี่ยดูแล้วมีความสุขเราอยู่ข้างหลังๆเราเห็นนะเราชอบบรรยากาศเวลาหลวงพ่อคุณยายคุยกันอย่างเช่น 2,000 ไร่ตอนนั้นสองบรรลัยก็ยังปลูกข้าวอยู่มั้งบางส่วนเริ่มเกลี่ยแล้วแล้วก็ยายอยากเห็นแล้วยายบอกเอ๊ะเรารู้ไหมว่าไอ้เจดีย์ที่หลวงพ่อจะสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นแปลนแต่เดาเอาว่าต้องอยู่ตรงกลางตอนนั้นรถมาจอดก็ระยะก็ประมาณบุญรักษาประมาณเนี้ยนะแล้วก็ชี้ๆไปยายบอกว่ายายจะทันเห็นไหมว่าเนี่ยอะไรเงี้ยผมได้ยินหลวงพ่อบอกว่าท่านจะเร่งสร้างให้ยายทันเห็นครับเนี่ยเราพูดแค่นี้ยายก็จะเบิกบานบอกว่าเบิกบานที่คุณที่หลวงพ่อแบบอยากจะให้ยายเห็นเจดีย์แล้วยายก็บอกว่าโหแต่ว่า มันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามจะช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่เงินยายจะลุยกับหลวงพ่อเนี่ยพระยายยายจะลุยหลวงพ่อให้เสร็จไวๆแล้วพวกเราที่มาทีหลังก็จะเห็นว่าจะมีฉลองเจดีย์ก่อนครั้งหนึ่งก่อนคุณยายท่านจะลาสังขารปิดข้างนอกให้เต็มแล้วก็ฉลองเจดีย์คือท่านรักหลวงพ่อมากคือคุณยายเนี่ยเวลาช่วงหลวงพ่อไปนั่งบนดอยสุเทพบ่อยๆไปนานคุณยายก็จะถามหลวงพ่ออยู่ไหนบอกไปเชียงใหม่เดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยคือไม่เห็นปั๊บท่านก็จะถามบ่อยๆเพราะว่าท่านจะผูกพันกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยและท่านก็จะชื่นชมในองค์หลวงพ่อมากๆอันนี้เอาภาษายายนะโอ้ยสมัยนั้นเหรอหลวงพ่อธรรมะก็รอหลวงพ่อสัตตะก็รอนะพวกยักษินีมันจ้องจะมาเอาพระยายไปยายไม่ยอมหรอกยายปราบเตี้ยนเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วท่านพูดแบบเบิกบานน่ะท่านภูมิใจว่าสุดท้ายก็มาเป็นหลวงพ่อทั้งสองลูกให้มาสร้างวัดกับคุณยายท่านก็เบิกบานนะท่านก็จะพูดโอ้ยยายต้องช่วยปราบให้หมดแหละอันนี้หลวงพ่อธรรมะท่านเล่าเองด้วยคือท่านจะยกคุณยายที่ท่านต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กำลังผูกเชือกรองเท้าแล้วยายอยู่บนบ้านนะอย่าบอกคุณเอากระเป๋าสตางค์มานี่หลวงพ่อตอนนั้นยังเลี้ยงสิก็เอากระเป๋าสตางค์ให้ยายยายก็เปิดเอาลูกผู้หญิงมาฉีกทิ้งฉีกทิ้งแล้วก็คืนกระเป๋าให้หลวงพ่อซึ่งอันเนี้ยเราก็ฟังมาแต่เราก็ไม่กล้าเล่าไงเพราะเป็นเรื่องของหลวงพ่อเนาะแต่ว่าไม่รู้กฐินหรือ20ปีคุณยายเนี่ยหลวงพ่อไปเล่าที่จาตุ่มพอหลวงพ่อเล่ามาเราก็เอามาชงทางคุณยายบอกยายครับหลวงพ่อเล่าเรื่องคุณยายนะครับเรื่องอะไรวะท่านเล่าเรื่องยายฉีกรูปครับคุณยายยายจำได้ไหมครับอ๋อโห้ยจำได้แต่ยายไม่เล่าหรอกนั่นมันเรื่องของหลวงพ่อยายไม่เล่าแล้วใครเล่าให้เราฟังบอกหลวงพ่อธรรมะท่านเล่าเองยายบอกว่าถ้าหลวงพ่อธรรมะเล่าเองก็แล้วไปแต่เป็นยายยายจะไม่เล่านี่หรือพี่ก็แถมไปหน่อยนึงว่ายายครับคุณยายนั่งสมาธินั่งเข้าที่ดูก่อนหรือเปล่าไอ้รูปที่อยู่ในกระเป๋าอะถามว่าคุณยายนั่งเข้าที่ดูก่อนไหมครับบอกว่ายายบอกไม่ผุดขึ้นมาเอง
1: หลวงพ่อธรรมะก็หุ่นก็หล่อพระตตะก็หล่อพอเจ้าฟ้าสององค์นี้มาได้เนี่ยโอ้โหทำไมชายายนะเอาไม่อยู่เด็ดขาดเลยเอาไม่อยู่ผู้หญิงเราไปกินหมดจะตีผู้หญิงพังหมดใครมาติดไม่ได้พังผู้หญิงแต่ระหว่างแกพังผู้หญิงยังไม่ให้ท่านรู้ตัวพอได้ถามยังมีพิธีพูดทุกวันนี้ยังไม่เล่าให้ฟังไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟัง
2: ใหญ่เล่าได้ไหมคร
1: ับ เล่าไม่ได้ครับ
0: ท่านเห็นหลวงพ่อท่านก็ปลื้มใจละเห็นหลวงพ่อเป็นผู้นำแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เห็นคนมาวัดเยอะๆท่านก็ปลื้มใจที่ท่านได้สร้างวัดแล้วก็วัดได้เจริญรุ่งเรืองคือยายมันถึงจังหวะท่านก็จะพูดออกมาเช่นพระเจ้าจะมีบริวารกี่ล้านกี่โกรธก็ตามให้มีสมบัติให้เขากินเขาใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นคือยายบอกยายก็อธิษฐานอย่างนี้มาตลอดท่านอธิษฐานเผื่อพวกเราท่านจะซัพพอร์ตพวกเราท่านจะให้พวกเราสร้างบารมีได้อย่างมีความสุขก็คือมีอยู่วันหนึ่งท่านเบิกบานมากนะท่านเบิกบานเวลาตรวจสำล้อเนี่ยช่วงสบายๆท่านก็จะพูดออกมาเนี่ยยายสบายใจละพระหมูเนี่ยซื่อแล้วก็ประหยัดแล้วก็ขยันมาดูครัวแทนยายสมัยนั้นนะฮะท่านดูท่านสุวิชาโพหมายถึงหลวงพี่สุวิชาโพตอนนั้นท่านดูเรื่องการเงินว่าองค์นี้เหมือนกับว่าท่านไว้ใจอ่ะเนี่ยท่านสุวิชาโพมาดูเรื่องเงินของวัดอิตาดมเนี่ยคือหลวงพี่กับหลวงพี่อุดมองค์ยายจะมีแถมคำว่าตาให้อิตาดมกับอิตาประดิษฐ์เวลาท่านเรียกนะสมัยนั้นอิตาดมมาดูแลกุฏยายดูแลจีวรหลวงพ่อเหมือนคุณยายก็สบายใจมีตัวแทนเพราะตะเทศเก่งคือฉันจะพูดแบบมีความสุขว่ายายอายุมากแล้วแต่ว่าวัดของท่านที่ท่านสร้างมามีคนรับลูกสืบทอดต่อพอลงรถสำล้อเสร็จยายก็บอกว่าหลวงพ่อธรรมะนะเลยนี่อะไรเงี้ยจิ้มจะจิ้มหน้าเรานี่ไอ้บอกหลวงพ่อธรรมะนะเลยนี่พูดอะไรคนเชื่อหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ครับหลวงพี่ก็มานึกเล่นๆนะว่า คุณยายท่านเป็นถึงไม่มี

แต่บุคคลที่เป็นหนึ่งไม่มีสองยกนิ้วโป้งให้บุคคลที่เป็นพ่อเรานะเราก็ว่าดีเนาะอะไรเงี้ยเรามาเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกหลวงพ่อด้วยกันพอหลวงพ่อทั้งสองท่านอ่ะปกครองพระวัดเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสคุณยายท่านก็ทำองค์ท่านอีกเป็นถอยมาอยู่ข้างหลังคือจะเอาอะไรไงแล้วแต่หลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมะว่ายังไงยายก็ว่าอย่างนั้นแต่ท่านก็เน้นเสมอว่ามาอยู่วัดเนี่ยต้องอย่าเถียงหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละขนาดยายยังไม่เถียงเลยอะไรยายก็พูดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดถึงมันมีคนจะต้องจากเป็นอ่ะคุณยายก็จะเสียดายนะยายก็บอกว่าเนี่ยยายบอกแล้วว่าอย่าไปเถียงหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อตาก็เป็นรองเจ้าอาวาสขนาดยายก็ว่าไงว่าตามกันอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเงียบๆคุณยายก็จะบอกเราว่าให้รู้ว่าหลวงพ่อเป็นใครก็ให้ยายหลวงพ่อเป็นเบอร์หนึ่งนั่นแหละพอบอกว่าหลวงพ่อเป็นเบอร์หนึ่งหลวงพี่ก็มานึกถึงคำพูดยายบอกว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อธรรมะท่านเก่งแล้วที่ยายเรียนมากับหลวงพ่อตรงนั้นหลวงพ่อธรรมะท่านทำได้ตั้งนานแล้วต่อไปหลวงพ่อธรรมะต้องค้นต่อเองเหมือนยายก็เบิกบานว่าสิ่งที่หลวงปู่สั่งไว้ให้รอผู้สืบทอดอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาหาแล้วก็เดี๋ยวคนเนี้ยจะเอาวิชาของท่านของพ่อเนี่ยขยายไปทั่วโลกแล้วก็จะทำได้สำเร็จท่านก็ทำสำเร็จแล้วถ้ายายเป็นพวกเรานะยายจะจ้องหลวงพ่อตาไม่กระพริบเลยยายจะเอาบุญกับหลวงพ่อแทบทุกอย่างเราฟังโอ้โหก็แสดงว่าสองท่านก็รู้กันว่าข้างในธรรมะข้างในอะไรเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่คนหลวงพ่อมาเป็นลูกศิษย์คุณยายแต่ธรรมะข้างในคือยายท่านจะเห็นว่าหลวงพ่อเป็นเนื้อนาบุญมากมากพ่อตายแม่ตายจะเอ็นทานเกณฑ์ทหารคนหายมาหายายหมดเลยยายแก้ได้หมดเลยวิชาธรรมกายคุณยายรักษาได้ทุกโรค

0: ไกลพ่อใจเราเข้ากลางแม้ห่างเข้ากลางเหมือนใกล้ใกล้พ่อใจห่างกลางไปเหมือนไกลพ่อลับลิบตาคุณผู้ชมคะบางครั้งเราจำเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนที่ต้องห่างไกลจากหมู่คณะและห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์จนหลายคนกังวลและไม่อยากจะจากไปไกลในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาประลบถึงหลักวิชาที่เราควรกระทำในยามที่ต้องห่างไกลจากมหาปูชนียาจารย์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้เราจะต้องปฏิบัติภารกิจในที่ห่างไกลเพียงใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งดูเหมือนจะห่างหูห่างตาหลวงพ่อแต่เราต้องไม่ห่างเหินจากศูนย์กลางกายให้หมั่นรักษาใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลารักษากายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแม้อยู่ห่างไกลก็จะเหมือนอยู่ใกล้จะได้

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้อง

็ต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจ

เรานะจ๊ะตัวนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายะ

กลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้

ในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมดำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ย

่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิ

จากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียว

หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้น

เราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความ

ามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไป

ยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์

ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเคร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างคนดีและเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปค่ะบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้า

สู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GVN ซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและ

คะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพุทธน็อตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์และกัลยาณมิตรด่วนโมกขรัตเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรขวัญอยู่วิสเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องฟอกอากาศโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันไฮแนนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อมาเป็นพิธีมุทิตาพระมหาเถระ20พรรษาคือพระครูสังฆรักษ์บุญยวีขันติวิโรในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้กล่าวเปิดใจถึงการสร้างบารมีมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งท่านมีความสุขกับการสร้างบารมีเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปราบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่1วันอังคารที่27ตุลาคมได้แก่วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมได้แก่ทุดงคสถานจันทบุระจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีทุดงคสถานอ่างทองจังหวัด

ทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจังหวัดลำปางทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่31ตุลาคมได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่จะสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ว่างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและใจชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัสนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 00

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกเวริชาดกชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับมีเวรกันในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่หมู่บ้านสวยครั้นเมื่อเสร็จธุระอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางกลับยังกรุงพาราณสี
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ค้างที่นี่สักคืนหรือท่าน
2: ไม่ละข้ายังมีงานต้องทำอีกมาก
1: ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันแต่ระวังพวกโจรระหว่างทางไว้ด้วยก็ดีนะท่าน
2: ขอบใจท่านมากข้าไปแล้วนะ
0: เรื่องที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินทางกลับกรุงพาราณสีนี้ได้มาถึงหูพวกโจรป่าพวกมันจึงวางแผนที่จะดักปล้นขบวนของท่านเศรษฐี
3: ลูกเพ่ข้าได้ยินข่าวว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะเดินทางกลับกรุงพาราณสีวันนี้ละ
4: จริงหรือ
5: ฮ่าคราวนี้แหละข้าจะได้ปล้นขบวนของเศรษฐีที่รวยที่สุดในกรุงพาราณสี
6: เราจะรวยแล้วใช่ไหมลูกพี
5: ่แน่นอนพวกเจ้ารีบไปเตรียมการให้พร้อม
0: พวกโจรได้วางแผนจะปล้นขบวนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในช่วงที่ขบวนของท่านเศรษฐีหยุดพักแรมระหว่างทางมันได้ส่งลูกน้องคอยซุ่มดูอยู่ตลอด
5: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีนั่นแล้วมารายงานข้า
3: เราจะซุ่มดูไปทำไมล่ะลูกพี่ก็เข้าไปปล้นพวกมันเลยไม่ดีกว่าหรือ

0: เราโง่ถ้าเกิดมันมีคนเยอะกว่าเราจะทำยังไงล่ะ
1: อ๋อที่แท้ก็ป๊อตนี่เอง
2: พูดมากจริงข้าให้ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะ
3: ฝ่ายอนาถบินทิกะเศรษฐีและบริวารออกเดินทางมาได้เกินครึ่งทางก็รู้สึกเหนื่อยล้าท่านเศรษฐีจึงสั่งให้หยุดพัก
4: เร่งฝีเท้ากันหน่อยอีกเดี๋ยวก็ได้พักกันแล้ว
5: มาสั่งให้ข้ารีบเดินแล้วเจ้าล่ะเดินช้ากว่าคนอื่นจนต้องอยู่รั้งท้ายขบวนเลยนะเนี่ย
4: ข้ามาขุมกันท้ายขบวนต่างหากเจ้านี่ไม่รู้เลย
6: เอาละพวกเจ้าหยุดพักกันได
3: ้ขณะที่บริวารทั้งหลายของอนาถบินทิกะเศรษฐีกำลังพักเหนื่อยกันอยู่นั้นท่านเศรษฐีก็ได้สังเกตเห็นโจรที่มาซุ่มดูอยู
1: ่โอ้โหขนของกันมาเยอะแยะเลยท่าทางจะมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ
0: คืนนี้พวกเราได้รวยกันเละแน
6: ่ๆ คนพวกนั้นมาซุ่มดูขบวนของเราต้องเป็นพวกโจรแน่ๆ
3: เมื่อเห็นพวกโจรที่มาซุ่มดูอนาถบินทิกะเศรษฐีจึงสั่งให้บริวารทั้งหลายเก็บของแล้วออกเดินทางกลับยังกรุงพาราณสีทันทีโดยไม่หยุดพักแรมที่ใดเลย
6: พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเก็บข้าวของออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเดินทางให้ถึงกรุงพาราณสีโดยไม่หยุดพักกัน
4: อ้าวพวกเจ้าเร่งมือกันหน่อย
5: เอาอีกแล้วนะเจ้าน่ะสั่งให้คนอื่นเก็บของแต่ตัวเองยังนั่งสบายอยู่เลย
4: เจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยข้ากำลังตรวจดูว่ามีคนตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่า
3: พวกโจรเมื่อเห็นขบวนของอนาถบินทิกะเศรษฐีออกเดินทางต่อโดยไม่หยุดพักแรมที่ไหนก็ล่าถอยกลับไปยังถิ่นของตน
0: ลูกพี่พวกมันไม่หยุดค้างแรมที่ไหนเลย
2: น้อยโมโหโมโหพวกมันรู้ตัวได้ยังไงกัน
1: ข้าบอกท่านแล้วว่าให้ปล้นมันซะเลยก็ไม่เชื่อ
2: หุบปากไปเลยไม่ได้ปล้นแล้วยังต้องมานั่งฟังลูกน้องเยาะเย้ยอีกเฮ้ยมันโมโห
3: เมื่อขบวนของอนาถบินทิกะเศรษฐีมาถึงกรุงพาราณสีแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลพระศาสดาดูก่อนท่านเศรษฐีแม้ในปางก่อนบัณฑิตพบโจรในระหว่างทางไปจนถึงที่อยู่ของตนทีเดียวอนาถบินทิกะกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากครั้งนั้นเศรษฐีได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วท่านเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารจึงเดินทางกลับ
7: ขอบใจท่านมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อร่วมงานเลี้ยงของเรา
6: เราเป็นสหายกันมานานเรื่องแค่นี้ท่านอย่าได้เกรงใจ
7: ขอท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิด
3: พวกโจรป่าได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีจะเดินทางกลับจึงส่งคนมาซุ่มดูระหว่างทางเพื่อรอโอกาสเข้าปล้น
2: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีแล้วรีบกลับมารายงานข้า
1: ได้เลยลูกพี่งานเนี้ยเราจะรวยกันแล้ว
0: ชอบจริงๆเลยปล้นเงินที่คนอื่นเขาทำมาหากินมาได้เนี่ย
3: ระหว่างการเดินทางกลับท่านเศรษฐีและบริวารได้หยุดพักเป็นระยะซึ่งทุกครั้งก็จะมีลูกน้องโจรมาซุ่มดูอยู
6: ่เอาละหยุดพักกันที่นี่ก่อนก็แล้วกัน
4: โอ้ยเหนื่อยจริงๆข้าว่าวันนี้เราคงเดินทางไม่ถึงเมืองก่อนค่ำแน่
5: ๆก็เพราะมีคนที่เกียจอย่างเจ้าเนี่ยแหละเราถึงเดินทางช้าไงล่ะ
1: เจ้าดูสิพวกมันน่าจะมีทรัพย์สมบัติกันเยอะแน่
0: ๆนั่นสิแถมลูกน้องเศรษฐีก็ดูโง่ๆด้วยแบบนี้ก็ปล้นสบาย
4: เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีคนกำลังนินทาข้าน
5: ั่นสิข้าก็รู้สึกเหมือนกัน
3: ท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้ระวังตนอยู่เสมอจึงสังเกตเห็นพวกโจรที่ซุ่มดูอยู่เมื่อเห็นดังนั้นท่านเศรษฐีก็บอกให้บริวารทั้งหลายเก็บข้าวของเดินทางต่อ
6: พวกเจ้าทั้งหลายเก็บข้าวของแล้วก็รีบเดินทางออกให้ถึงเมืองโดยเร็วที่สุด
4: ท่านเศรษฐีทำไมถึงรีบเดินทางนักล่ะข้าคิดว่าเราจะค้างคืนที่นี่เสียอีก
6: พวกเจ้าไม่สังเกตเห็นโจรที่ซุ่มดูอยู่หรือรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะยกพวกมาปล้นเรา
5: ฮะโจรไหนๆพวกมันอยู่ไหน
4: เจ้าโง่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกแค่นี้ทำเป็นตกใจกลัวไปได้
5: เจ้าก็ว่าแต่ข้าเจ้าแหละขาสั่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: ขบวนของเศรษฐีเดินทางต่อจนเข้าเมืองโดยไม่หยุดพักค้างแรมที่ไหนทำให้พวกโจรไม่มีโอกาสเข้าปล้นทรัพย์สินของเศรษฐี

0: ตามเคยโถ่เอ้ยสมบัติอยู่ตรงหน้าแท้ๆ
1: เฮ้ยเจ้าพวกโง่ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไง
2: ก็ลูกพี่บอกให้เราแก้ซุ่มๆดูนี่นาอีกอย่างเราไปกันแค่2คนจะเข้าไปพล้นขบวนที่มีคนเยอะแยะได้ยังไง
0: นั่นสิลูกพี่พูดไม่คิด
1: เฮ้ยพวกเจ้านี่ใครเป็นลูกน้องใครเป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยไปให้พ้นหน้าข้าเลย
3: ฝ่ายเศรษฐีครั้นเดินทางมาถึงเรือนของตนบริโภคอาหารด้วยรถอันเลิศนั่งเหนือที่นอนอันมีราคามากแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตนพ้นจากการถูกปล้นนั้น
4: ไพรีอาศัยอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่พึงอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในพวกไพรีคืนหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข
3: ์ตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐี

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าในครั้งนั้นเราตถาคตแลได้เป็นเศรษฐีเมืองพาราณสีฉันนี้แหละ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตร1ประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนา2ประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวา3ประโยชน์ชดช่วงญาณ นิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายธรรมชี้ทั่วล่านิพพานวันนี้ไลฟ์โค้ชเราก็มาถึง EP ที่66แล้วนะเลขดีนะ6นี่6ล็อกซิ่วนะรวยนะดังนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569นะก่อนที่จะฟังของพระอาจารย์แล้วก็มาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเป็นสุดที่รักที่บูชาเคารพนับถือของพวกเราทุกท่านนะสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สา

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่

0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉย

0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จะว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่Money, money, money, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถา
1: ส่วนที
0: ส่วนทีจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนทีรวยไปทุกชาติเลยนะจ้า

คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายส่วนคำว่ารัตนะแปลว่าแก้วที่มีค่าที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรพลอยหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะดังนั้นคำว่าพุทธรัตนะจึงแปลว่ากายผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจ้ะพุทธรัตนะนี่เป็นกายที่สำคัญมากเป็นกายที่เห็นทุกสิ่งทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามด้วยด้วยธรรมจักษุและรู้แจ้งโดยญาณทัศนะพระธรรมกายนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะจ๊ะซึ่งมีอนุภาพมากไม่มีประมาณกายก็งดงามเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนะจ๊ะอีกทั้งยังมีพระคุณมากมายที่แม้ท่านบุรุษทั้งหลายจะบรรณาคุณโดยไม่ซ้ำกันเลยหรือพูดไปขาดปากเลยเป็นกับก็ยังไม่หมดสิ้นพระคุณพระธรรมกายเลยนะจ๊ะในการกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งมีหน้าที่ทรงรักษากายพุทธรัตนะเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแรงกำเนิดในความรู้เป็นกำลังแห่งความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะซึ่งมีหน้าที่ทรงรักษาความรู้นี้ไว้อีกชั้นหนึ่งนะทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะสามอย่างนี้ตั้งไปพร้อมๆกันเหมือนกับเพชรที่มีสีมีแววและมีความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันนะจ๊ะซึ่งรัตนะทั้งสามนี้จะรวมอยู่ในคำว่าสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานะจ๊ะไม่ได้อยู่นอกตัวเลยที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ไอ้เราได้รู้จักท่านและนี่คือที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เวลาเข้าถึงแล้วเราก็จะอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงจะสามารถไปทำลายความสงสัยทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้และความไม่รู้ใดที่มันเกิดขึ้นในใจก็จะหมดไปเลยจะแปลเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้แล้วเห็นแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วจากโลภมายาตื่นแล้วจากความหลับไหลเพราะกิเลสอาสวะด้วยรัตนะทั้งสามนี้นะจ๊ะซึ่งเราจะต้องเข้าถึงรัตนะสามนี้ให้ได้ถ้าเข้าถึงได้ต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดถึงจะสว่างสว่างแล้วถึงจะเห็นเส้นทางภายในมันมีความสว่างภายนอกก็จะเห็นเส้นทางภายนอกมันมีความสว่างภายในก็จะเห็นเส้นทางภายในเส้นทางภายในคือทางมรรคผลนิพพานสว่างภายนอกยังอยู่ในวัฏฏะแต่สว่างภายในจะพ้นวัฏฏะได้นี่นะจ๊ะแจ๋วแจ่มแจ้งเจิดจ้าจับใจการก่อเกิดกลางกายแก่นแก้วแสงสาดส่องสดใสสางเศร้าพวยพุ่งพราพร่างแปรวเพลิดพริ้งแปรวพลายราวพราวพราวพร่างพริ้งแปรวพลายเกิดก่อกึ่งกลางกายแก่นแก้วดูโดดเด่นเดียวดายเดือนเดียวจับจิตจรัสเจอจ้าแจ่มแจ้งจริงเจียวฟังเพลงเลย

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาถึงครูไม่ใหญ่นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ตอนอย่าดื้ออย่าซนนะสู่ภารกิจสร้างคนสร้างพระสร้างศรัทธา
1: สาธุ
0: เปิดรายการด้วยเพลงแก้ที่เราแล้วจะดีเอง

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระสมุอภิชาติอภินันโทปัจจุบัน

0: รับหน้าที่เลขาธิการการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
1: สาธ
0: ุและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี่

0: หลวงพ่อครับผมเหลียวมองย้อนกลับไปที่เส้นทางทอดยาวที่ผ่านมาสอนให้ผมรู้ซึ้งว่าชีวิตจะแปรเปลี่ยนจากฐานเป็นเพชรได้นั้นไม่ใช่เพียงกำลังตนแต่เพราะมีกัลยาณมิตร
1: สาธุ
0: ก็เปรียบดังเข็มทิศคอยประคองดึงกลับมาที่หกเพลงความหลงทางครับคือพอจะหลงก็ดึงกลับมาจุดเริ่มต้นในเส้นทางทางของผมเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ตอนอายุ11ปีคุณอาชื่อสุวรรณานวสีอานนท์ไหนไหนนึกว่าใครอุบาสิการุ่น3ของวัดพระธรรมกายเนี่ยได้เชิญกับผมและคุณย่าจากจันทบุรีมาร่วมงานทอดกฐินฉลองแบบ4ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนประสิทธิ์การแจงขนนกยูง

0: าดูที่คุณอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 16 16 16 16
0: คุณอาสบายดีเนาะโอ้ภาพในวันนั้นยังแจ่มชัดผมได้ก้มกราบแทบเท้าอาจารย์แม้แต่มองในวัยเด็กจะยังไม่ประสีประสาแต่กระแสความเมตตาที่แผ่ออกมาพร้อมกับพูดที่นุ่มนวลที่สุดกับตรึงใจผมไว้ตลอดคือย่าดื้ออย่าซนนะ
1: เ
0: พียง5คําสั้นๆแต่เป็นเรื่องอานุภาพดังกระคุ้มภัยเพราะในเวลาต่อมาชีวิตผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณยายท่านมองขาดยิ่งกว่าใครเมื่อผมแยกกับสุวัย13ปีด้วยความซนนี่ไงเริ่มมาแล้วผมชอบไปเตะของเส้นไหว้ตามศาลเด็กคนอื่นยกมือไหว้แต่กับผมกลับเดินไปแย่ทุกครั้งและความสนก็นำเรื่องมาให้จนได้ไม่นานนักโรคประหลาดก็จู่โจมผมจนสู้ผอมเลยเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกกายสั่นสะท้านกรีดร้องโหยหวนกลางดึกดื่น เป็นภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่ง ผมจะเป็นรักษาทั้งโรงพยาบาลสิริราชทั้งศาสตร์มืด ศาสตร์สว่าง ศาสตร์ลึกลับ นานนับปี แต่ก็ได้ผลยังไม่หายเนอะ วันหนึ่งพระท่านโทรศัพท์มาหาคุณพ่อ และบอกว่าก็ผมน่าจะไปโดนว่านผีตายโหงเข้ามันเป็นยังไงเนี่ยรัฐแท้ผมไปรักษาตัวกับท่านผมจึงออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนศาลาวัดแทนรักษาตัวเป็นเดือนถึงจะหายแม้แต่นั้นจะกลัวผีสุดขีดก็ตามเมื่ออาการดีขึ้น คุณอาจึงชวนผมบวชในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่น8ปี2538และมาบวชรุ่น10อีกปี2540และรุ่น3หนึ่งแก้ปี2542ดีจ้าเรื่องการบวชสามเณร3รอบนั้นคือเบ้าหลอมชีวิตผมครั้งสำคัญเลยครับตั้งแต่การนั่งหลังตรงดังขุนเขาน ี่ดูนั่งตรงเลยเนี่ยการทานข้าวทุกเม็ดให้มีคุณค่าฝึกความเนียบเฉียบแปะความสะอาดความเคารพวินัยอดทนมาเคารพเลยครับนี่จ้าและในการอบรมนั้นมี2เหตุการณ์ที่ผมจำได้ไม่ลืมคือ1พระพี่เลี้ยงพาพวกผมมาอยู่ในพื้นที่กำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนมาที่นี่นับล้านผมได้ยินและใจฟูปลื้มมากครับผมเลยภาวนาว่าสักวันผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองคือผมสะดุดตากับข้อความที่ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีผมได้เห็นข้อความนี้ในวัย15ปีถึงแม้ตอนนั้นยังไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักความหมายชีวิตในการเกิดมาครับนี่เนาะเอามีดวงวิญญาณนะมีบุญเก่าด้วยแต่ถ้าว่าลมพายุแห่งวัยรุ่นเนี่ยมาแล้วก็พัดพาให้ผมหลงทางไประเริงกับอบายมุข ที่เมืองจันทร์หลายปีอดีตผมเคยเป็นนักซิ่งท้าความตายตกดึกก็ชอบแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหจนบางครั้งพุ่งชนกำแพงอย่างจังตายตายไหม
1: ไม่ตาย
0: รอดม
1: า
0: บวช
1: คร
0: ับขอบิดดับ แต่โยมบางก็ยังให้โอกาสผมรอดมาได้เสมอแต่ในช่วงที่มืดมิดที่สุดของชีวิตคำว่าอย่าดื้ออย่าซนนะและเรากันมาเพื่อสร้างบารมีกราบประดังกล้องในใจของผมอีกครั้งครับ

0: มถามตัวเองท่ามกลางหยาดน้ำตาว่าเราจะเดินลงเหวเหมือนเดิมหรือจะทะยานสู่ฟ้าใหม่ดีและในวันที่ต้องการแสงสว่างคุณอาก็ได้มารับผมสู่โรงพยาบาลธรรมกายผมจึงหักดิบทิ้งทุกอบายมุขในน้อมรับคำสั่งจากหลวงพ่อธรรมชโยเปรียบดังผู้ยุบชีวิตฮะ
1: คร
0: ับคุณไม่ใหญ่เลย
1: ใช่ผมจึงเป็นใหม่ครับ
0: ให้ผมกลายเป็นคนใหม่นับแต่นั้นมาผมช่วยงานวัดอยู่10ปีรับก็เรียนจนจบปริญญาตรีเรื่องหนึ่งที่จำไม่เคยลืมเลยคือช่วงลงพื้นที่นิมนต์พระมาร่วมงานสลายร่างคุณยายอาจารย์เมื่อเงินผมเป็นหลังคาสีเหลืองไกลๆผมนึกว่าเป็นวัดเลยขับฝ่าดงสับปะรดเข้าไปสุดท้ายรถติดลมต้องทั้งขับทั้งเข็นกันอยู่พักใหญ่ช่วงนี้ผมออกนิมนต์พระทุกวันยังไม่ได้บวชพระใช่ไหมจ๊ะค่ำไหนนอนวัดนั้นอยู่เป็นแรมเดือน
1: จ
0: ้าถูกแล้วเขาให้นอนเหรอ
1: น่าให้นอนคร
0: ับเป็นแรมเดือนนี่เน
1: า
0: ะ
1: บรรดาวัดก็ไม่ใช่วัดเดียว
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปทีละวัดทีละวัด
0: ครับแต่เมื่อถึงวันงานดีพระภิกษุ30,000 รูปอยู่ตรงหน้าความเหนื่อยก็หายไปปลิดทิ้ง
1: จ้า
0: ถ้าไม่เข้าใจว่าเหนื่อยเพื่อบุญเหนื่อยแค่ประเดี๋ยวเดียวแต่ความปลื้มใจอยู่กับเราไปทั้งชีวิต
1: สา
0: ธุจ้าเมื่ออายุได้28 ปีคุณอาก็ได้ชวนผมบวชอุทิศบุญให้คุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตผมก็ตั้งใจบวชเพียง1 พรรษาแต่ชีวิตพลิกผันเพราะเพื่อนพระด้วยกันครับเพื่อนชวนให้บวชอยู่ต
1: ่อ
0: เลยวันออกพรรษาแต่พอเลยวันออกพรรษาเพื่อนกับลาออกไปแต่ผมไปต
1: ่อ
0: ต่อมาเพื่อนอีกคนขออยู่ถึงวันรับกฐินไปอีกได้แน่เลยพอถึงวันกฐินเสร็จเพื่อนก็ลาแต่ผมยังไปต่อโอ้จนไม่ได้เข้าสู่โครงการสุพรรณมังเปลี่ยนวัดล้างให้เป็นวัดลุ่มจากเดิมที่ตั้งใจอยู่ต่อเพราะเพื่อนจึงแปรเปลี่ยนเป็นอยู่ต่อเพื่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาสาธุโอ้สุดยอดสุดยอด

ระหว่างเดินธุดงค์ไปพัฒนาวัดร้างที่จังหวัดสิงห์บุรีศาลาวัดที่ไม่ได้ใช้งานมานานจึงเต็มไปด้วยฝุ่นหยากใยและสิ่งปฏิกูลจนญาติโยมจำเป็นต้องสวมรองเท้าขึ้นมาบนศาลาแม้ในช่วงแรกจะไม่มีชาวบ้านแวะเวียนมาจนทำให้เกิดความท้อใจบ้างแต่พวกผมก็ยังคงก้มหน้าก้มตารับบุญทำความสะอาดจนศาลาสะอาดหมดจดเลยสาธุจ้าดีมากเลยจ้ะพอชาวบ้านมาเห็นศาลาสะอาดทุกจุดถึงก็ตาค้างโอ้โหรีบถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้ามาศาลาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นพวกคนก็เริ่มหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายตอนนี้ผมได้บทสรุปว่าการทำความสะอาดไม่ใช่แค่การทำงานภายนอกแต่เป็นการสร้างศรัทธาภายในใจผู้คนใช่จ้ะอันนี้ถูกต้องจ้ะอีกเหตุการณ์หนึ่งตอนไปเปิดศูนย์บวชที่พิษณุโลกพระเพื่อนที่ช่วยกันดูแลเกิดอยากลาสิกขาเข้ามาอยู่ว่างผมก็เลยโทรไปหาคุณอาให้ช่วยพูดคุณอาก็ฝากประโยคเด็ดไว้ว่าอาน่ะถือศีลแปดมาตลอดชีวิตเพราะอาอยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชหลวงพี่อยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีโอกาสบวชอยู่แล้วจะศึกไปทำใหม่คำพูดของคุณอาวันนั้นกลับเป็นแรงผลักดันให้ผมมันก็ในเพศสมณะมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ุณาพูดดีมากเลยนะนี่ท่านถอดใจพูดและถามเลยนะคุณอาเนี่ยนี่จะด้วยเลิฟและห่วงใหญ่แต่ว่าผมก็ได้รับมอบหมายให้มาบุกเบิกศูนย์พิธีธรรมสุราษฎร์ของครอบครัวอินทรวัฒน์บนพื้นที่5ไร่ซึ่งทำการถวายที่ดินแล้ว2ไร่โอ้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะ

0: จ้าช่วงแรกกุฏิเล็กมากเวลาฝนตกน้ำรั่วตรงไหนก็ขยับหนีตรงนั้นไปผมพาพระนั่งสมาธิรอบสายทุกวันจนยอมเริ่มพูดกันว่าพระที่นี่ดีนะปฏิบัติธรรมทุกวันเลยครั้งหนึ่งมีโยมมาถวายสังฆทานผมก็ช่วยนั่งสมาธิและนึกนิมิตเป็นผลส้มแต่ยอมกลับบอกว่าไม่เห็นผลส้มเห็นที่ดวงกลมใสๆกลางท้องและมีความสุขมากเลยโอ้สุดยอดมีบุญมากผมมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้วอาถูกทางสิท่านนี่จากวันพระที่แทบไม่มีคนมาก็กลายมาเป็นมีคนมาสวดมา30-40คนตอนเนื่องยาวนานกว่า10ปีปัจจุบันนี้มีญาติโยมใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างงานทอดกฐินก็มีคนในพื้นที่มาร่วมงานถึง400-500คนสาธุออกร้านลงทานกว่า60ร้านเป็นสัญญาที่ดีนะจ๊ะเนี่ยดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยดีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงบ้านและวัดให้ใกล้ชิดกันพร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธครับดีจ้ะจากพิธีทอดพระป่าและทอดกฐินมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกันอย่างหนึ่งนั่นเต็มศาลาเลยครับนี่จ้าสาธุจ้าได้การทำงานคณะสงฆ์ภาคใต้เริ่มแรกไม่ง่ายเลยครับแต่พอลวกทำหน้าที่เล็กๆได้หลักวิจารณ์หลวงพ่อคือการให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็
1: ให้
0: ผมและทีมงานช่วยงานกันนะส่งด้วยใจใสๆทั้งชงกาแฟถวายน้ำชาจัดโต๊ะอุปถัมภ์พระผู้ใหญ่ผมบอกตัวเองเสมอว่าอย่ารีบประชันด้วยคำพูดแต่จงค่อยพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำโอ้คมนะคมคมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกหลวงพ่อตัวแทนจากวัดพระธรรมกายจะรับตั้งได้เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
1: สา
0: ธุจ้ะและฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าคณะภาค16แล้วครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: โอ้นี่เป็นธรรมดาเนาะนี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วนี่นี่ร่วมกับเพื่อนงานคณะสงฆ์ในพื้นที่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นครับสาธุจ้าว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานตักบาตรภิกษุสงฆ์จำนวน 1,110 รูป
1: สาธ
0: ุได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งโดยมีพระภิกษุสงฆ์เมตตามาเข้าร่วมงานถึง 1,200 รูป
1: สาธ
0: ุนี่เกินคาดเลยไหมและมีสายชนมาร่วมงานเกินความคาดหมายกว่า 3,000 คนนับเป็นงานที่สร้างความประทับใจให้แก่คณะสงฆ์และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากครับโอ้นี่สัญญาณที่ดีจ้ะดีมากเลยนี่จ้ะ

ดยอดสุดยอดปัจจุบันศูนย์วิทยาธรรมสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดคลองมะขามเตี้ยและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนมีการอบรมสามเณรและมีพระเนรกรรมสายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพระและสามเณรเรียนบาลีเกือบร้อยโดยเริ่มต้นจากหกรูปก่อนนี่จ้ะนี่เนาะจัดโครงการบวชพระประสังสารนาสายญาติต่อเนื่องมาโดยตลอดครับ

0: จัดโครงการบรรพชาสามเณรสืบทอดอายุพุทธศาสนาปัจจุบันมีสามเณรเรียนต่อ6ลูกก่อนอ้าวพุทธศาสนาก็เริ่มมีพระปัญจวัคคีย์ก่อน5ก่อนนี่6นี่ไม่ธรรมดาจากกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับเยาวชนผู้นำศีลธรรมยุคใหม่ครับโอ้เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยสาธุจ้าและช่วงที่กำลังก่อสร้างการปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมณีสวดเจนทัสโลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มีบุญได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อน้องถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมรับผู้ปรับมาและหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุเจ้าแม้อาคารจะยังไม่เสร็จยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้งานเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเยอะมากแต่พวกผมก็เริ่มต้นจากการจุดความสว่างภายในก่อนครับถูกต้องจ้าแล้วก็ชวนเจ้าบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกวันท่ามกลางแสงสลัวสลัวแต่ใจสว่างสวยและหวังว่าสวรรค์คงจะมีผู้มีบุญมาเป็นผู้ให้แสงสว่างเราก็ต้องเป็นผู้ให้แสงสว่างก่อนเดี๋ยวแสงสว่างก็จะตามมานี่เนาะอาคารปฏิบัติธรรมองค์กรที่บุรีสวดเจนทัศน์สโลที่กำลังก่อสร้างแม้วันนั้นยังไม่มีไฟฟ้าแต่มีความสว่างได้ทำภายในครับเดี๋ยวก็มีมาจ้ะให้เราตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไปเดี๋ยวความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจ้าความสำเร็จก็จะตาม

นี่นะจ๊ะแม้ยังไม่มีแสงสว่างที่อาคารแต่เราก็ต้องทำตัวเราให้สว่างสวัยให้ความสว่างของเราเนี่ยสว่างทั่วดินแดนสุราษฎร์ธานี

0: แล้วพ่อครับหากวันนี้ไม่มีคุณอาผู้เป็นกัลยาณมิตรแรกหากไม่ได้ยินคำว่าอย่าดื้ออย่าสนนะจากคุณยายอาจารย์และไม่มีข้อความเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีชีวิตของผมก็อาจจะเตลิดไปไกลและผู้ได้มอบชีวิตใหม่ผมอย่างแท้จริงคือคำสอนและแบบอย่างหลวงพ่อเปลี่ยนคนดื้อรั้นให้กลับสู่เส้นทางธรรมอ๋อเคยดื้อรั้นเหรอ
1: 190กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ทุกครั้งที่ท้อเหนื่อยหรือถูกเข้าใจผิดผมก็จะนึกถึงหลวงพ่อแล้วพ่อจะเป็นหลักใจผลลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอ
1: สาธุ
0: ผมภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับ
1: สาธุ
0: ผมขอนำบุญทุกบุญถวายแด่หลวงพ่อนะครับ
1: สาธ
0: ุสาธุสาธุหลวงพ่อครับผมรักและเคารพหลวงพ่อสุดใจเลยครับ
1: สาธุ

แหมไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้เคสสตัดดี้ของเพื่อนเราเองรุ่นเดียวกันหลวงน้องอภิชาตินะแต่หลวงพี่อภิชาติเป็นคนที่น่ารักมากนะเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยไม่รู้ก่อนเลยนะว่าวันนี้ได้เจอนะโอ้สงสัยเดี๋ยวคลิปนี้ต้องส่งให้ทั้งรุ่นได้ดูเลยท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยชีวิตจริงของท่านจริงๆแหละท่านก็เคยเล่าให้ฟังแบบนี้แหละเด็กซิ่งนะแต่ตัวจริงอ่ะตัวใหญ่กว่าในรูปภาพในภาพนี้อีกนะก็สไตล์เด็กซิ่งนะมันก็ต้องใจแอ้นตัวโตหน่อยท่านก็บอกว่าตอนซิ่งมอเตอร์ไซค์190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดื้อรั้นอย่าดื้ออย่าโซนนะจะขอบอกหลวงพี่195ขิงหน่อยแต่เขา190มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุไม่ตายหลวงพี่195แต่รถเบนซ์จะปลอดภัยนิ่งมากยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งแน่นเกาะถนนนะขอบอกเลยเนี่ยขับรถจากบ้านมาวัดอ่ะไหนๆวันนี้แนวซิ่งก็ซิ่งด้วยรุ่นเดียวกันนะก็ต้องรีบเสียเพราะมันต้องมาทำพิธีที่วัดขึ้นทางด่วนโทเวจ่ายตังปั๊บเหยียบคันเร่งเลยไม่มีรถเลยถนนโล่งมากก็อยากรู้ว่าสมรรถนะของเบนซ์นี่มันจะยังไงนะโอ้โหรถป้ายแดงสิงเหยียบไปเลยนะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะจนถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรถนิ่งมากเลยบอกเลยนะใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเปลี่ยนมาขับเบนซ์น่าจะรู้แล้วมันดีจริงๆ

มันเกาะถนนนิ่งสนิทเลยยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งนะมันแบบรู้สึกปลอดภัยมากแต่มันเร็วเร็วซะจนสองข้างทางเนี่ยโอ้มันผ่านไปแบบฟิบเลยตาเราสังเกตไม่ได้เลยอ่ะแล้วรถนิ่งมือก็นิ่งเพราะว่ากระดิกไม่ได้นะเดี๋ยวนิดเดียวนี่เบี่ยงไม่ได้เจอถนนเจอก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยไม่ได้เลยนะอุบัติเหตุรถนิ่งมือนิ่งแต่ใจสั่น195โอ้โหครั้งแรกนี่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะหัวใจนักซิ่งแต่เดี๋ยวครั้งที่2จะไม่ใจสั่นละเพราะมันจะมีประสบการณ์ก็ไหนๆเป็นเคสของหลวงน้องของเรานะที่แสนจะน่ารักก็ไปนั่งสมาธิด้วยกันที่บัวพิสวาเล่กันแล้วก็จะสนิทกันมากเป็นรุ่นเดียวกันนะท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่สู้งานจริงๆขยันขันแข็งมากนะตามสไตล์เด็กแนวเนี้ยเด็กใจแอนเด็กซิ่งเด็กอย่างเนี้ยนะก็เป็นเลขาของเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะคือฝีมือดีอ่ะนะเข้าผู้ใหญ่ได้ดีมากนะแล้วก็ภาคภูมิใจวันนี้ดีใจนะยังไม่ได้เผื่อตรงนี้ไว้เลยอาเติมให้ไหนๆวันนี้ก็ตามธรรมเนียมไลฟ์โค้ชใช่ไหมต้องเริ่ม

อันใดว่าสิ้นแล้วเหมือนคลานโอ้โหดูสิวันนี้เรื่องสิ้นแม้แต่บทกวีนี้เลือกล่วงหน้าให้เขาทำการ์ดนะก็ไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องสิ้นของหลวงพี่อภิชาตินะเนี่ยทำไมมันสามสิ้นเลยนะหลวงพ่อก็แต่งยานใดว่าสิ้นแล้วเหมือนคลานเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ว่าสิ้นแล้วเนี่ยนะ190 กิโลเมตรรถเบนซ์

ทยานโลดเฟี้ยวเลยเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้คือความเร็วใดๆในอนันตจักรวาลมาเทียบไม่ได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะลำแสงอะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าแสงเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวจะมีทฤษฎีใหม่ทางควอนตัมฟิสิกส์หลวงพี่จบวิทยาศาสตร์เร็วกว่าแสงนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแสงว่าวิ่งแสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวแต่กี้มันโลดเฟี้ยวไงยานใดว่าสิ้นแล้วเหมือนคลานหยุดสนิทจักทยานโลดเฟี้ยวเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะแสงเนี่ยนะว่าเร็วที่สุดในโลกนะถ้าเปรียบเทียบกับจิตใจที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยของผู้ที่มีฌานสมาบัติเนี่ยโอ้ยแสงนี่เชื่องช้าช้าเหมือนมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งนะแต่หลวงพ่อแต่งโครงสี่สุภาพนี้แล้วก็มีวงเล็บไปนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งแล้วก็มีคำอธิบายใต้โครงสี่สุภาพบทนี้ว่าแสงเดินทางได้แค่ประมาณใช้คำว่าแค่นะสำหรับหลวงพ่อนี่แสงยังช้ามากเลยนะแค่300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีแค่นั้นเองนิดเดียวเนาะ300,000กิโลเมตรต่อ1วินาที

ยวดยานใดๆก็แล้วแต่ซิ่งแล้วเนี่ยเหมือนคลานเลยหลวงพี่จำได้ตอนที่เริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ใหม่ๆก็จะมีคำถามจากใครต่อใครจากชาวโลกทั้งหลายว่าทำไมต้อง1ล้านองค์หมายถึงว่าทำไมต้องสร้างพระพุทธรูป1ล้านองค์นะนะพระมหาธรรมกายเจดีย์นะข้างนอก 300,000 ข้างใน 700,000 ใช่ไหมเก็บเอาไว้ทำไมต้องครบ1ล้านล่ะก็หาคำตอบกันเยอะแยะเลยตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นโยม

ถ้าเรามีธรรมกายพระอรหันต์เนี่ย1ล้านองค์เท่ากับพระพุทธรูปบนเจดีย์1ล้านองค์เนี่ยเอาหัวเข่ามาชนกันเอาแผ่นชายมาชนกันน่ะ1ล้านคูณ40จะได้เท่ากับ40ล้านเมตรถูกต้องมั้ยซึ่ง40ล้านเมตรมันเป็นตัวเลขของอะไรรู้มั้ยเส้นรอบวงของโลกใบนี้จ้ะนี่นะหลวงพี่ก็เอาหลักวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับธรรมะบอกโอ้ทั้งห้องตบมือกันใหญ่เลยนะโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยคือ40ล้านเมตรนี่มันคือเส้นรอบวงของโลกของเรานะแล้วธรรมกายพระอรหันต์นี้หน้าตักก็คือ40เมตร1ล้านองค์ก็40ล้านเมตรนั่นหมายความว่าอะไรก็คืออุปมาประมาณว่าพระพุทธรูปของพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจะคุ้มครองโลกใบนี้ทั้งใบไงนึกออกไหมหน้าตักของพระธรรมกาย40เมตรต่อองค์1ล้านองค์40ล้านเมตรจะพอดีเส้นรอบวงของโลกใบนี้เลยเนี่ยวันนี้พอดีมาตรงนี้นะว่าแสงเนี่ย1วินาทีได้ 300,000 กิโลเมตรรอบโลกก็ได้ 7.5 รอบก็เลยมาโยงตรงนี้ให้ฟังนะว่าความเร็วของแสงเนี่ยวิ่งรอบโลกได้ 7.5 แต่ความเร็วของจิตใจเร็วกว่านั้นนะสำหรับผู้ที่มียานทัศนะเนี่ยสามารถที่จะเอาจิตใจเนี่ยหมุนรอบโลกเวียนปทักษิณรอบโลกเนี่ยได้มากกว่า 7.5 รอบด้วยซ้ำไปนะเวียนปทักษิณด้วยความเร็วของพระธรรมกายเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ควอนตัมฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็ชนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่านะแล้วก็มีการทดลองว่าอนุภาคฝาแฝด2อนุภาคฟังเล่นๆไปงั้นแหละนะเพื่อวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าพวกเราจะงงไม่อยากอธิบายอนุภาคฝาแฝดมันก็จะมีโฟตอนกับมีโปรตอนนะอนุภาคฝาแฝดเนี่ยเมื่อมันถูกยิงแล้วมันจะเป็น2อัน2อันเนี่ยต่อให้อยู่ในคนละที่ไว้ในห้องนี้ซึ่งเขาทดลองจริงในทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไก่ข้องหนึ่งเมื่อมีการกระตุ้นตรงนี้ให้หมุนไปทิศหนึ่งอันนี้ก็จะหมุนไปอีกทิศหนึ่งแล้วจะหักลบกันเป็นศูนย์โดยที่ตรงนี้ไม่ถูกกระตุ้นเลยนะและอนุภาคนี้ต่อไปไว้บนดาวอังคารดาวพฤหัสหรือที่ใดก็ได้ในอนันตจักรวาลเมื่ออนุภาคนี้เกิดการเคลื่อนที่นิดหนึ่งอนุภาคนั้นเคลื่อนที่ทันทีโดยที่ไม่มันเร็วกว่าความเร็วแสงอ่ะเข้าใจไหมนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์เรื่องการระลึกชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกชาติของผู้มีญาณทัศนะพระอรหันต์ต่างๆเพราะว่าระลึกชาติตรงนี้เป็นกายหยาบตรงนี้วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีแต่นู่นแสงที่มันผ่านไปโหไม่รู้ตั้งกี่ล้านชาติก่อนเนี่ยตรงนั้นอะเห็นภาพเลยดังนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะมันทำให้ชีนเนาะมันเร็วกว่าแสงอีกอะตรงนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรามาฝึกจิตกันเถอะอย่าไปเสียเวลาเรียนวิทยาศาสตร์กันเลย พูดเสร็จแล้วก็สรุปปึ้งเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ดีไหมจ๊ะฝึกจิตนั่งมาทีเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงตรงนั้นโดยอัตโนมัตินะวันเสาร์นี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมวันเกิดหลวงปู่แล้วเนาะก็จะมีบทความนิดนึงบูชาธรรมหลวงปู่เพราะว่าเวลาพระอาจารย์ไปเทศขับเฮ้าเทศที่ไหนแล้วแต่ข้างนอกก็จะมีญาติโยมชอบถามวันนี้ก็คือพระอาจารย์ครับเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้อมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราขีดสิ้นเป็นตัวมาเขาก็จะสงสัยว่าแล้ว10กับ0นี่มันแปลว่าอะไรนะพระอาจารย์ก็พอดีว่ามีการ์ดคำสอนของหลวงปู่ซึ่งก็เป็นทางสายเอกสายเดียวเอกายนมรรคนี่แหละนะหลวงปู่ก็ได้เมตตาได้อธิบายไว้บทกลอนเนี้ยเวลาหลวงปู่สอนให้เรียนภาวนาเบื้องต้นหลวงปู่ก็จะยกคำบทกลอนนี้ขึ้นมากล่าวนะเนื้อหาสาระของบทกลอนนี้ก็คือว่าให้เอาจิตใจเนี่ยนะไปตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะว่าดวงธรรมเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อใจหยุดจึงจะเห็นดวงปฐมมรรคเป็นดวงโตเท่าฟองไข่แดงของไก่เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคก็แปลว่าพบทางเดินแล้วแล้วการเดินวิชชาธรรมกายก็จะเริ่มจากดวงธรรมนี้เป็นต้นไปต่อไปคำว่า10ในบทกลอนนะ10ก็คือฐานที่6จ้ะศูนย์กลางกายฐานที่6นี่แหละก็คือคำว่า10
คำว่าศูนย์

ในบทกลอนเนี้ยก็คือฐานที่7โบราณจะเรียกฐานที่6ว่า10และเรียกศูนย์กลางกายว่า0แต่ต่อไปนี้เราไม่สงสัยแล้วนะเห็น10แล้วเห็น0ก็คือเห็นฐานที่6ก็จะเห็นฐานที่7การตั้งจิตใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะโบราณแบบหลายร้อยหลายพันปีนะเขาก็สอนกันมานะเมื่อก็พระพุทธเจ้าก็ 2,600 ปีแล้วนะตามคำสอนที่หลวงปู่ยกขึ้นมาสอนแล้วก็มีวงเล็บว่าแต่เหตุไฉนการเรียนภาวนาตามวัดต่างๆยังกำหนดใจไว้ที่ปลายจมูกและกำหนดในที่อื่นๆก็ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้วงเล็บปิดจบไม่มีการวิจารณ์ต่อการตั้งใจคือการตั้งต้นเมื่อตั้งต้นพลาดไปแล้วก็จะพลาดตลอดไปฝรั่งเขาถือแก่เคร่งครัดนะไม่ว่าจะเรียนอะไรต้องตั้งต้นให้ถูกนะเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีได้มาพบหลวงปู่วิชาธรรมกายพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเราตั้งต้นถูกแล้วนะก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7นี้แหละโอเคมั้ยวันนี้พระอาจารย์ก็ยกแค่คำสอนของหลวงปู่มาเท่านี้จริงๆเตรียมมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราจะเข้าเรื่องชาดกธรรมบทกันนิดนึงชาดกธรรมบทอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อเนื่องของสองชาติ

นะก็ไม่ต้องอะไรอ่ะเยินเยอะแหละเพราะเวลาเหลือแค่28 38หรือ20นาทีจะหมดแล้วพระอาจารย์จะขึ้นชาดกอันนี้เลยเป็นเรื่องของ2ชาตินะก็คือชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติอดีตโดย2ชาติเนี่ยบุคคลคนเดียวกันน่าสนใจมากเอาล่ะเป็นพระสูตรอัตถกถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักบวชนะก็คือเป็นวรรณพราหมณ์อ่ะกษัตริย์พันแพทย์สูตรแล้วพราหมณ์เนี่ยก็คือคนที่ยังมีลูกมีเมียมีครอบครัวทำไร่ไถนาอะไรต่างๆได้เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีคราวนี้เขาก็จะทำไร่ไถนาทำเกษตรกรรมแหละนะแต่ก่อนที่ดินมันเยอะไงก็หักล้างถางพงได้แค่ไหนตรงนั้นก็เป็นที่ของเราหมดนะขยันแค่ไหนก็เป็นของเราพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขานะแล้วก็อุปนิสัยก็คือระลึกชาติอ่ะว่าชาติที่ก่อนเนี่ยคนคนนี้กับพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีสายบุญร่วมกัน

พวกเราเนี่ยต้องพยายามสร้างสายบุญไว้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านชัดต่อๆไปจะได้มาโปรดเรากฐินเนี่ยอย่าพลาดนะจ๊ะบาท2บาทล้าน2ล้านอะไรก็ต้องทำแล้วแต่ฐานะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดพราหมณ์คนเนี้ยในเมืองสาวัตถีเลยสาวัตถีเมืองหลวงก็จริงแต่ชานเมืองมันก็จะเป็นแบบทุ่งไร่นาสาโทนะเวลาพระองค์ไปโปรดไปองค์เดียวนะจะหายตัวไปฟึบก็ไปโปรดทรงแวะลงข้างทางปฏิสันถารแล้วตอบว่าทำอะไรเหรอพราหมณ์เธอทำอะไรเล่าพราหมณ์พราหมณ์ก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าอ๋อข้าพระองค์กำลังหักล้างที่ว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นไร่นาโอ้ดีมากเลยพราหมณ์กระทำการงานไปเถอะนะก็มาทักทายเท่านี้นะเมคเฟรนด์ทำความรู้จักนะโคแคนวาสจบละbreaking ice แล้วก็ไปละเสด็จไปพระองค์ก็เสด็จไปปฏิสันถารบ่อยๆมีร้อนก็แวะไปเพราะว่าการทำไร่ไถนาใช้เวลายาวใช่ไหมกว่าจะปลูกข้าวกว่าจะเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนก็แวะไปปฏิสันถารบ่อยๆในเวลาที่เขาขนต้นไม้ตัดต้นไม้ชำระไร่นาก่อคันนาหวานข้าวด้วยอุบายดังนี้พราหมณ์ก็เริ่มสนิทสนมพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆโอ้วันนี้นะเป็นวันมงคลหวานข้าวของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวต่อไปนะเมื่อเก็บเกี่ยวจะถวายมหาทานกับพระพุทธองค์คณะสงฆ์ทั้งเป็นสังฆทานใหญ่เลยที่วัดเชตวันเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอะไรแบบนี้นะวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ก็แบบอันนี้ไปถึงวันที่ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ละพราหมณ์ทำอะไรอยู่อ๋อเนี่ยกำลังดูต้นข้าวกล้าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะอุดมสมบูรณ์นะจะเก็บเกี่ยวแล้วไปถวายพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งพายุใหญ่มามากนะหลวงพี่แบบไปเร็วๆนะเวลาน้อยก็ฝนตกพายุใหญ่หอบโอ้โหเอาต้นข้าวต้นนั้นลงแม่น้ำไหลลงทะเลหมดเลยแม่น้ำอจิราวดีอินเดียมันใหญ่มากจริงนะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้กี่เท่านะหลวงพี่ไปเคยไปดูแม่น้ำคงคาเลยมันแบบสะลุหูลูกตานะ เหมือนพวกแม่น้ำอย่างสีเกียงอะไรพวกนั้นใหญ่แบบเหมือนทะเลเลยอะไม่เหมือนเจ้าพระยาเล็กนิดเดียวนะเหมือนคลองนะเจ้าพระยาห่วงน้ำไหลผัดต้นข้าวไปหมดเลยคราวนี้หัวพามตื่นเช้าขึ้นมาก็ร้องไห้สิไม่เหลืออะไรเลยที่เราลำบากตรากตรำมาเหนื่อยยากแล้วเราจะถวายพระอะไรก็ไม่มีแล้วสิร้องไห้ค่ำครวญแบบจะเป็นจะตายเลยนะกลับถึงบ้านก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาโปรดคือท่านรู้อยู่แล้วพระเจ้าแต่ว่าก็ไปเมคเฟรนด์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์แต่อดีตชาติเดี๋ยวจะเล่าต่อเป็นชาดกเรื่องยาวเลยพระพุทธองค์ก็มาโปรดก็บอกว่าเศร้าหมองไปทำไมไม่สบายเหรอก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าหมดมันทุยปู่มาเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือพระเจ้าก็ตัดประโยคที่เป็นประโยคทองคำนะในหนึ่งพระไตรปิฎกจะมีประโยคทองคำหนึ่งประโยคดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับมาได้หรือประโยคนี้พระพุทธเจ้าจะพูดประโยคนี้ในอดีตชาติด้วยนะแล้วทำให้ชาตินี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนตรัสว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะเศร้าโศกไปทำไมสังเกตไหมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาแบบมาโอ้ยอย่าร้องไห้เลยมาแบบอ้อซ้ออะไรไม่มีนะพระพุทธองค์นี่คือเทศแต่ละคำนี่คือตรงเป้าทะลุขั้วหัวใจเลยนะไม่มีการมาอ้อซ้อถ้าปัจจุบันบอกไม่ได้แรงไปบูลลี่อะไรเงี้ยนะ นั้นเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยบรรลุ เพราะว่าจะเอาแต่คนผู้ใหญ่จะให้ผู้ใหญ่ประจบอะนะพระเจ้าก็บอกว่าท่านเศร้าโศกไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกเสียงเสียหายกลับคืนมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งนะขึ้นชื่อว่าที่จะไม่มีความเสียหายเนี่ยไม่มีดอกคือทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาพระเจ้าก็ตัดปลอบใจไปเรื่อยๆเขาก็สบายใจแล้วก็สอนนั่งสมาธิคือมันต้องทำให้ใจสบายก่อนมีสติมีสบายนั่งสมาธิพราหมณ์ก็ได้เข้าถึงธรรมกายพระโสดาบันนะพอเป็นพระโสดาบันหมดหน้าที่พุทธเจ้าละอีก7ชาติยังไงก็ต้องบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ละไม่ตกนรกอะไรแน่นอนละก็หมดหน้าที่พุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็กลับมาที่วัดเชตวันคราวนี้ประชาชนรู้หมดเลยเพราะเป็นพราหมณ์ที่แบบยิ่งใหญ่ในเมืองโอ๊ยไร่นาเขาเสียหายหมดเรื่องก็กระฉ่อนไปทั้งกรุงสาวัตถีแล้วประชาชนก็รู้หมดเลยว่าพราหมณ์เนี่ยเกือบตายแล้วได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ก็มา

ูดกันในเทวสภาเหมือนห้องเหมือนธรรมสภาของเราเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็เดินมาบอกว่าเออคุยอะไรกันอยู่พระภิกษุบอกโอ้โหเนี่ยพระพุทธเจ้าไปมีเมตตามากนะไปทำความรู้จักสร้างมิตรไมตรีกับพราหมณ์จนคุ้นเคยเพราะถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยไปเทศโปรดเป็นสอนนั่งมาที่เขาไม่ฟังไงนะเพราะมันก็เป็นพราหมณ์ที่มีอีโก้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยร่ำรวยก็แสดงธรรมต่างๆจนทั้งเขาได้เป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหรอกนะแม้ในการก่อนเราก็ได้ช่วยให้พราหมณ์คนเนี้ยหายเศร้าโศกเสียใจมาแล้วเช่นเดียวกันอยากฟังไหมจ๊ะในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตก็อาศัยอยู่ที่กรุงพาราณสีพระราชาองค์หนึ่งแหละมีลูกชาย2คนเอาแบบเร็วๆสั้นๆนะลูกชาย2คนคนโตก็เป็นอุปราชนะตั้งให้เป็นปราชญ์คนที่2เป็นเสนาบดี อันนี้คือเรื่องในอดีตชาติล้านชาติก่อนนะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตพระราชาพอสิ้นพระชนอมาทั้งหลายก็ตั้งหัวองค์โอรสองค์โตเราจะเรียกว่าคนโตแล้วกันขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ปรากฏว่าคนโตเท้าถือก็บอกไม่เอาว่าฉันไม่อยากครองราชสมบัติเลยพวกท่านฉันเป็นแบบประเภทสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงอีก15นาทีต้องเร็วละพวกท่านให้กับน้องชายฉันเถอะนะคราวนี้อมาตย์ก็เลยไม่รู้จะทำไงละก็เลยต้องยกให้น้องขึ้นเป็นพระราชาคราวนี้น้องเนี่ยแล้วน้องก็จะให้พี่ชายเป็นอุปมาปะไม่เอาประมาก็ไม่เอาก็พระราชาก็บอกว่าถ้างั้นฉันออกจากเมืองแล้วกันนะจะได้ไม่เกะกะก็ออกจากเมืองไปไหนล่ะไปใช้ชีวิตแบบ slow life นะก็คือแบบว่าทุ่งนาฟ้าโล่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนอนกลางดินกินกลางทรายไปลุยป่าชนบทนะแล้วก็ปากว่าแบบชอบแนวนั้นนะแต่แล้วก็ไปถึงชนบทปลายชายแดนแห่งหนึ่งนะก็เป็นเมืองคือประเทศนี้มันมีเมืองหลายเมืองมากเมืองเยอะมาก เมืองเล็กๆในเมืองนี้มีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่ง คนโตเนี่ยก็ไปของานทำก็ให้ทำก็ทำไร่ไถนาปศุสัตว์ไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนนะปรากฏว่าความลับไม่มีในโลกใช่ไหมฮะคนก็รู้จะอ้าวนี่เจ้าชายนะโอรสองค์โตมาปลอมตัวมาอย่างเงี้ยนะความลับก็แตกนะพอแตกปุ๊บเนี่ยคราวนี้ทั้งเศรษฐีทั้งชาวบ้านในเมืองนั้นไม่ให้ทำไร่ไถนาประสูสัตว์เกษตรกรรมละก็ห้อมล้อมแบบแหมเลี้ยงดูอย่างดีทีเดียวนะไม่เพียงเท่านั้นเมื่อการเวลาผ่านไปนะพวกข้าราชการก็มาถึงชนบทมาลังวัดที่ดินมาเก็บภาษีมาแล้วอะไรต่างๆใช่ไหมมีการเก็บภาษีส่งสวยประชาชนในเมืองนี้ก็บอกว่าโอ้โหภาษีกับสวยอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปขอโอรสองค์โตให้เขาไปเขียนจดหมายไปบอกคนเล็กว่าช่วยลดภาษีให้หน่อยนะช่วยลดภาษีหรือว่ายกเว้นภาษีอะไรต่างๆนะสวยให้องค์โตก็บอกก็ได้แหมพวกเธอสายเลี้ยงดูฉันอย่างดีก็เขียนไปให้นะองค์เล็กโอเคไหมจ๊ะโอเคอยู่แล้วรักพี่นะเป็นคนดีแล้วก็โอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องแล้วกันไม่ต้องเก็บภาษีเมืองนี้คราวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจนี่มาโหประหยัดภาษีตั้งเยอะเนาะใช่ไหมก็เอาครึ่งหนึ่งของภาษีเนี่ยให้กับองค์โตก็ยังประหยัดได้ตั้งเยอะนะองค์โตก็แหมรวยขึ้นเรื่อยๆไงก็ได้เงินเสร็จแล้วเมืองอื่นๆนะสิเป็นปัญหาเมืองอื่นก็บอกโอ๊ยไม่ได้สิเมืองนั้นเขาได้เมืองฉันไม่ได้ก็มาขอโอรสองค์โตโอรสองค์โตเขียนจดหมายไปขอองค์เล็กคนเล็กก็แบบให้นะปรากฏว่าทุกเมืองเลยก็เลยได้แบบภาษีครึ่งเดียวหรือยกเว้นภาษีเมืองหลวงก็จนลงเรื่อยๆเพราะไม่มีเงินจะใช้ละแล้วคนโตเนี่ยก็ได้รางวัลจากคนที่มาขออ่ะมันก็รวยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความโลภมาถึงจุดที่ความโลภเข้าครอบงำแล้วเห็นไหมจากคนที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงนี่เป็นจุดหักมุมของพระไตรปิฎกเลยนะเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหทำไมเป็นไปได้หรือเนี่ยสมบัติตอนแรกได้เป็นพระราชาก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็อุตส่าห์มาแบบเร่ร่อนชนบทโอ้ชอบมากเลยอยู่ป่าเขาลำเนาไพรสโลไลฟ์แล้วทำไมอยู่กลายเป็นคนโลภมากเห็นไหมมนุษย์เราเปลี่ยนได้ไงนะตราบใดยังไม่ใช่พระโสดาบันมันก็กลับมาเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าอะนะก็คืออ่ะทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิขึ้นสวรรค์ปั๊บลงมาอ่ะ

ษของวัฏฏสงสารอนุภูมิกถาเอาไปนิพพานดีกว่าอันนี้คือโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดละใช่ไหมก็คือจากที่เป็นคนดีอ่ะที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงกลายเป็นโลภมากละอภิชาวิสมาโลภะไม่ใช่โลภธรรมดาด้วยยกทัพจะไปตีกับน้องชายนะเพราะว่าชาวเมืองทั้งหลายก็แบบว่าเอาเลยเชียร์เป็นกองทัพให้มีทรัพย์สมบัติก็กรีธาทัพน้องชายไม่สู้หรอกน้องชายก็แบบเออพี่เอาเหอะพี่อยากได้เมืองเอาไปเลยนะพระราชองค์โตก็กลับมาเป็นพระราชาเหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องชายเป็นอมาตย์เป็นอะไรอะไรก็ช่วยเหลืองานไปคราวนี้พอพี่ชายได้เป็นพระราชาโลภเนี่ยมันไม่จบก็ทำการยกทัพตีประเทศรอบๆอีกเยอะแยะเลยมีประเทศเนี่ยไปตีเพื่อไปตีชิงวิ่งราวแย่งทรัพย์สมบัติมีค่าเหมือนอังกฤษล่าอาณานิคมอินเดียนะก็เอาเพชรจากอินเดียไปเอาจากแอฟริกาไปอะไรต่างๆแล้วก็เอาทองจากพม่าไปสารพัดเนาะแล้วก็เหมือนเจงกิสข่านกุบไลข่านนะไปตีทุกเมืองก็แย่งทรัพย์สมบัติมีค่าอย่างเงี้ยพี่ชายคนโตก็ทำแบบนั้นแหละก็ทำให้เกิดสงครามเต็มไปหมดเลยกับประเทศอื่นๆคนล้มตายมากมายเลยเดือดร้อนถึงใครเหลือ10นาทีละเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ทำไงล่ะโอ้ไม่ได้ละเราจะต้องพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวเป็นชายหนุ่มลงมาหาพระราชาองค์โตนี่แหละแล้วก็บอกว่าเรามีเรื่องจะบอกแต่ต้องอยู่กัน2คนนะพระราชาก็ให้ไล่ออกไปหมดเลยเนี่ยนะเราเป็นนักเดินทางไปเมืองนู้นเลยตั้งไกลนะโอ้เมืองนั้นอุดมสมบูรณ์กับประเทศทั้งหมดที่พระองค์ปกครองเนี่ยที่ตีมาใหม่ของใหม่ของเก่ารวมกันยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของเมืองนั้นเลยเมืองนั้นเนี่ยแล้วเมืองนั้นอ่ะเขาไม่สู้คนเลยถ้าไปเนี่ยนะเราลบชนะแน่นอน ข้าพเจ้าเนี่ยรู้ทางไปแล้วไปตีเมืองนั้นรู้จุดอ่อนทางหนีทีไล่เมืองนั้นหมดเลยพระราชาก็ตาโตเลยตอนนี้แบบประมดโลภมากมากก็บอกเอาอีกนะพระพุทธเจ้าเคยบอกนะภูเขาทองคำก็ทั้งลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนคนเดียวอ่ะ ชายหนุ่มคนนี้บอกเอาเดี๋ยวฉันจะช่วยอะไรทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็หายตัวไปเป็นพระอินทร์ไง เดินออกประตูแล้วก็หายไปเลยพระราชาบอกก็เรียกอมาตย์ทั้งหมดมาเดี๋ยวเราจะไปตีเมืองนั้นนะอมาตย์บอกแล้วผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะได้ไปให้เขามานำทางหรอเออฉันลืมถามชื่อแล้วฉันก็ลืมไปเลยว่าเขาอยู่ไหนนะหน้าตาอย่างเงี้ยแกไปหาในเมืองพวกอมาตย์ไปหาทั้งเมืองก็หาไม่เจอคือพระอินทร์เขามีฤทธิ์เขาก็ทำให้จิตใจของพระราชาเนี่ยลืมถามชื่อและลืมถามที่อยู่คราวนี้พระราชาก็เสียใจคือลาภที่จะได้อะแล้วมันไม่ได้ไงซึ่งก็จะมีคำพูดว่าอีกนิดเดียวนะญาติโยมในขาเผาก็บอกแม้จะได้จังเนาะอีกนิดเดียวก็จะได้สมบัติทั้งโลกแล้วอย่างเงี้ยนะอีกนิดเดียวเนี่ยคำนี้นะโอ้หลวงพี่ก็เออมันก็เป็นคำที่ทำให้จิตใจมนุษย์ใกล้ตายได้นะพระราชาก็เลยเศร้าเสียใจมากว่าอีกนิดเดียวฉันจะครองโลกแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้อะแล้วเราก็หมดหนทางกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหกระอักเลือดป่วยหนักปางตายเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเรื่องราวมันก็กระจอนกระจายไปทั้งเมืองทั้งประเทศเลยนะร้อนถึงใครละตอนนี้พระอินทร์ไม่โสนนะแกจะตายก็เรื่องแกแต่ในพระไตรปิฎกว่ามีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเป็นหมอก็มาหาที่พระราชวังแล้วก็บอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยค่ารักษาไม่ได้ไม่เอาตังค์นะพระราชาก็เอามาเถอะมาเถอะหมอทุกคนรักษาไม่ได้ละใกล้ตายละ มานพหนุ่มคนนี้ดูอาการทั้งหมดแล้วก็ถามคำถามเดียวกับพระราชาว่าท่านจงบอกสาเหตุของโรคมาเถอะว่ามันคืออะไรพระราชาก็ไม่ยอมบอกอายมากเลยนะก็แต่สุดท้ายหมอก็บอกถ้าไม่ตอบก็รักษาไม่ได้พระราชาก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะรู้สึกว่าฉันผิดฉันกิลตี้ฉันโทษตัวเองตลอดเลยว่ามันเป็นความโง่เขลาของฉันฉันไม่ถามเขาว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วฉันก็ไม่รับปากเขาว่าถ้าสำเร็จฉันจะแบ่งรายได้แบ่งรางวัลอะไรทำไมฉันโง่แบบนี้นึกออกไหมเหมือนคนทำธุรกิจแล้วมันพลาดก็จะโทษตัวเองตลอดอ่ะโทษจนกระทั่งมันแบบปางตายอ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยหมอคนนี้ก็ได้บอกกับหมอคนนี้คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินะก็ได้มาบอกกับพระราชาว่าด้วยประโยคทองคำนะประโยคทองคำประโยคนี้แหละสังเกตนะมันจะเป็นประโยคทองคำที่เราเนี่ย
เห็นว่า

้วยประโยคเดียวกันที่เคยใช้อดีตชาติและพอมาใช้กับพราหมณ์พราหมณ์ก็ได้เป็นโสดาบันประโยคนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหมอชายหนุ่มก็บอกว่าแล้วการที่ท่านเศร้าโศกเสียใจไปเช่นนี้มันจะทำให้ได้ทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นหรือเปล่านี่จะปางตายแล้วยังจะคิดจะเอาสมบัติอีกอ่ะเออพระราชาก็เลยได้สติขึ้นมาคือขอให้มีประโยคทองคำที่เตือนสติเขาเท่านั้นนะพระราชาก็บอกเออจริงเนาะเราปางตายก็เพื่อสิ่งที่มันเป็นแค่พยับแดดอ่ะคือมันมองไม่เห็นนะแล้วมันก็หายไปอ่ะข้าแต่พระมหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือข้าแต่มหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือพระราชาก็บอกเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันกระทำย่ำยีให้เรากินยาอะไรก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงหมอคนอื่นให้ยามามันก็ไม่หายอ่ะตั้งแต่ที่มีมานพคนหนึ่งมาบอกว่าพระราชาเล่าให้หมอฟังหมอพระโพธิสัตว์ฟังตั้งแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกว่าจะเอาราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในโลกเนี่ยมาให้เราก็เจ็บคราวนั้นเพราะตัณหาตัณหาคือความอยากได้ความทยานอยากอ่ะมันอยากจนเจ็บป่วยกระอักเลือดตายอ่ะเนาะเจ้าพอจะรักษาได้ไหมอย่าไปบอกอมาตย์คณะป่วยเพราะความโลภแล้วมานพก็เลยบอกเออเนี่ยท่านอ่ะจะได้พระนครด้วยความเศร้าโศกหรือก็ให้สติพระราชาก็บอกอืมจริงมันไม่มีทางหรอกนะไหนๆมันก็เสียไปละก็กลับมาเสวยพระกายอาหารคือต้นเหตุหายแล้วก็หายป่วยเพื่อหายป่วยแล้วเนี่ยพระมหาสัตว์ก็ได้ตัดคาถากับพระราชาเมื่อบุคคลปรารถนากามนี่ก็คือความอยากได้ในทรัพย์สมบัตินะถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นสำเร็จสิ่งสัตว์นั้นก็จะจิตใจเอิบอิ่มแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยนะจิตใจก็จะเศร้าหมองเป็นทุกข์ปางตายนะเหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมจะเกิดความกระหายใคร่ดื่มน้ำเหมือนกับคนที่มันยืนอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายมันจะดื่มน้ำเท่าไหร่กี่แกลลอนเนี่ยมันก็ไม่หายดื่มไม่หายความกระหายน้ำคนที่มีตัณหามากๆเนี่ยอยากได้นู่นได้นี่ทยานอยากรวยเป็นที่หนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หายนะไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติทั้งโลกมากองที่แทบเท้าเขามันก็ยังกระหายทรัพย์สมบัติมันเป็นความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพระโพธิสัตว์ที่ชายหนุ่มเนี่ยก็ได้พูดประโยคนี้กับพระราชาเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้านี่ทรงปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติตัณหาก็ดีความกระหายก็ดีของคนพาลมีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกทีเหมือนเขาโคมันมีเขาสุดท้ายมันงอกจนถ้ามันแทงตัวมันเองตายนะเหมือนกันทรัพย์สมบัติทุกอย่างในโลกนี้มันไม่พอหรอกทั้งโลกเนี่ยก็ไม่พอกับความต้องการของคนเพียงคนเดียวอันนี้พุทธเจ้าพูดตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่รู้อย่างนี้พึงประพฤติธรรมเถิดคราวนี้แล้วก็บอกพระราชาต่อให้ได้แผ่นดินมหาสมุทรฝั่งนี้ก็ยังไม่อิ่มใจต้องให้ได้สมบัติมหาสมุทรอีกฝั่งนึงนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันไม่มีอิ่มมันแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่มีคำว่าอิ่มนอกจากต้องใช้ปัญญาในการตัดความทยานอยาก ความอิ่มด้วยปัญญานั้นประเสริฐนักเพราะผู้ที่อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายอิ่มด้วยปัญญาตัณหาความทยานอยากก็ทำให้คนคนนั้นอยู่ในอำนาจไม่ได้ก็เลยพ้นจากอำนาจของตัณหาความทยานอยากนะไม่อย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เทศสอนแต่ระหว่างที่เทศสอนตัวเองก็อินมากเลยอินกับคำเทศสอนของตัวเองอ่ะนึกออกไหมแบบอินซะจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดฌานสมาบัติขึ้นมาเลยนะก็เลยพระราชาก็บอกว่าอุ๊ยท่านวันนี้เทศสอนให้เราหายป่วยได้เราจะให้สมบัติให้อะไรต่างๆกับท่านมากมายแต่ว่าพราหมณ์คนนี้มานพหนุ่มเนี่ยซึ่งคือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเนี่ยก็บอกไม่เอาตอนนี้เราได้ฌานสมาบัติละก็เลยบอกพระราชาว่าให้อยู่ในทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆนะว่าแล้วก็เหาะไปป่าหิมพานต์นั่งสมาธิตายแล้วก็เป็นพรหมนะเป็นรูปประพรหมนะอันนี้ก็ทำเรื่องยาวๆให้สั้นๆแล้วกันเวลาหมดแล้วนะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าการบรรลุธรรมเนี่ย

มันจะต้องมีสายบุญมันต้องมีสายบุญร่วมกันจากอดีตชาติที่เคยเป็นพระราชาได้ถูกสั่งสอนด้วยประโยคเดียวกันมาชาตินี้เป็นพราหมณ์ที่ไล่นาสาโทหายหมดเลยพระเจ้าก็ใช้ประโยคเดียวกันเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาได้เป็นพระโสดาบันนะดังนั้นเนี่ยกฐินปีนี้พวกเราจะต้องสร้างสายบุญเยอะๆกับมหาปุชฌาจารย์ของเรานะจ๊ะทำบุญไปเถอะดีที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดจะดีไปยิ่งกว่าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าตราบกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการนะท้ายที่สุดนี้ขอกราบรัตนาบุญบารมีธรรมเอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมมันเข้าเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในบอนพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามติดตามมหาปูชียาจารย์สร้างบารมีธรรมวิชาทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปาติสัมภิทายาน4วิโมก8จรณะ15ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันควันรวยอัศจรรย์ทุกที่วาราตีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจริญพร

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสว

0: 6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

าธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุ

อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวด

มนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลัง

ความสามารถด้วยความปลื้มปิติอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชด้วยผลแห่งบุญจากการทอดกฐินนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของเขาเหล่านั้นอย่างหนาแน่นเมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากๆเข้าก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวเขาเหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้เมื่อผังแห่งความจนและผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปแล้วผลแห่งบุญทอดกฐินที่เขาเหล่านั้นได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลังจะส่งผลทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบันโดยไม่ต้องรอไปถึงภพชาติหน้าจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพัดศรีวชิระคุณาภรณ์พระราชาคณะชั้นสามัญปริยันอย่างสมเกียรติค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณโรงเรียนวัดใหม่กลงทองในพระราชูปถัมภ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองผู้จัดการโรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวชิระคุณาภรณ์ในพิธีอันเป็นมหามงคลนี้มีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาสการ

บาลีเป็นภาษาจีนโดยมุ่งเน้นการแปลชาดกจากภาษาบาลีสู่ภาษาจีนทั้งนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567ขณะทำงานได้แปลชาดกแล้วเสร็จ300เรื่องแรกซึ่งการทำงานในประเทศไทยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและปิดต้นฉบับเตรียมจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2570พร้อมเดินหน้าแปลเพิ่มเติมอีก134เรื่องซึ่งกระบวนการตรวจสอบเริ่มจากทีมมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้แปลและตรวจทานโดยรองศาสตราจารย์ฟั่นจริงๆก่อนส่งให้คณะพระมหาปริญญาธรรม9ประโยคและผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนด้านพระพุทธศาสนาของศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ร่วมตรวจสอบทางด้านภาษาเนื้อหาและหลักพระธรรมวินัยจุดเด่นของงานครั้งนี้คือการแปลคำอธิบายคาถาซึ่งเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่านภาษาจีนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นซึ่งในโครงการนี้สานต่อจากความสำเร็จในการแปลพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายฉบับภาษาจีนโดยตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2564และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งประเภทวรรณกรรมโบราณดีเด่นแห่งชาติของจีนนอกจากนี้คณะทำงานยังได้ร่วมกันรดน้ำต้นมหาโพธิ์เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ต้วนฉิงผู้ริเริ่มโครงการและวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยท่านได้ปลูกต้นมหาโพธิ์ต้นนี้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2559ความร่วมมือตลอด17ปีจึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากผู้ริเริ่มสู่คณะวิจัยรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกบาลีไปสู่ชาวจีนและผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาพักกายพักใจฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มาพักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นของเขาใหญ่โดยมีสายฝนที่โปรยปลายชุ่มฉ่ำใจตลอดช่วงการปฏิบัติธรรมสำหรับกิจกรรมในโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมาถ่ายทอดธรรมะและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและถามตอบประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านได้พบความสงบภายในและได้เติมพลังใจให้ตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยการร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงค่ำส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจที่จะนำธรรมะและประสบการณ์ดีๆจากการทำสมาธิในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนเองเพื่อให้เยาวชนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติสืบต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้สั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในใจค่ะ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธิพงศ์วรโชโตและพระจันทายเตชธรรมโมนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้ง

นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาโดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาให้คำแนะนำอย่างแจ่มแจ้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มพลังใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนท่ามกลางรอยยิ้มและความปลาบปื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในทวีปยุโรปสืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมสั่งสมบุญกุศลเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนงานบุญตลอดเดือนกันยายนและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาและกัลยาณมิตรทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบผ้าไตรกฐินเพื่อให้สาธุชนนำกลับไปอธิษฐานจิตและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระภิกษุและอุบาสิกาผู้สอบผ่านบาลีในปีการศึกษานี้สำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ยังคงต้องตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธาค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียน

จไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุกตุก98และกัลยาณมิตรชัยธนาโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันเพื่อฝึกสมาธิพัฒนาภาษาไทยและปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยในครั้งนี้มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9คนจาก6ครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆได้นั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อฝึกความสงบความตั้งใจและการมีสติอยู่กับตัวเองก่อนเข้าสู่บทเรียนด้านพระพุทธศาสนาโดยเด็กๆได้เรียนรู้พุทธประวัติในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระปยุลญาติรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขอรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขอรพัสดุ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติถ่ายทอดโดยพระนิโคลัสฐานิสโรด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายสนุกและเหมาะสมกับวัยของเด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มตามช่วงวัยเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจสำหรับกลุ่มเด็กเล็กได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงอาทิการชิมขนมและอาหารว่างยอดนิยมของไทยเช่นป๊อกกี้รสทุเรียนและเบนโตะรสเผ็ดพร้อมทั้งฝึกพูดคำศัพท์ภาษาไทยฝึกเขียนคำง่ายๆและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปั้นรูปปลาหมึกซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูอาสาคอยดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดส่วนกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนวิชาธรรมศึกษาชั้นต้นโดยเริ่มต้นจากการศึกษาหลักธรรมในธรรมะหมวด2และเรียนรู้แนวทางการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสติและสัมปชัญญะซึ่งช่วยให้รู้ตัวมีความรอบคอบและคิดก่อนพูดหรือกระทำตลอดจนหลักบุพการีและกตเว

0: AT ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปลูกฝังความกตัญญูและการตอบแทนคุณโดยมีพระมหาอริเทพเทวินทัชโยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันจึงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกสมาธิการศึกษาธรรมะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและคุณธรรมตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีวินัยมีความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันอังคารที่3พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาททดลองคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยวันพุธที่4พฤศจิกายนได้แก่ทดลองคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนได้แก่ทดลองคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนได้แก่วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนได้แก่วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรจังหวัดยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานแก้วโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา

0: ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษวัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรวัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราทุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสทุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังอาการะนางสุขังการไม่ทำบาปทั้งปวง

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อลาโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งไว้ที่กลางตัวกลางกายรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางตัวกลางกายหยุดใจนิ่งแตะใจนิ่งไว้ที่กลางของกลางกลางดวงกลางองค์พระเนื้อขยายใจเราให้กว้างใหญ่คลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลกรานตัวเราให้ใสให้สว่างสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แตะใจหยุดใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายนับล้านองค์บนพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนับพระนิพพานไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่เป็นบุญบารมีติดตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในโลกการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะว่าได้กระทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญถูกแหล่งแห่งบุญคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเลิศผู้ทรงไม่มีใครยิ่งกว่าทรงมีพุทธวิสัยเป็นอาจินไตยการที่บุคคลบูชาผู้มีพุทธวิสัยเป็นอาจินไตย่อมมีวิบากผลเป็นอาจินไตมีอานิสงส์มากเกินกว่าจะคาดคิดได้

ได้ดังที่ทรงตรัสไว้ว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้ไม่ว่าจะนับด้วยวิธีใดๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้คือนับกันไม่ถ้วนถึงผลบุญของการบูชาแม้การเวลาจะผ่านไปเหลือแค่เพียงพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธสัญลักษณ์คือพระสังเวนิยสถานพระบรมสารีริกธาตุพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือรอยพระบาทก็ตามแต่อานิสงส์ของการบูชานั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยดังที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐัสสีได้ทรงตรัสไว้ว่าหากบุคคลใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกยังทรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ปริมาณเท่าผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันผลก็มีผลมากเสมอกันนี่เป็นพุทธดำรัสผลบุญของการบูชานั้นเป็นผลบุญที่น่าอัศจรรย์เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ในการก่อนได้ปรากฏตัวอย่างของการบูชาไว้มากมายดังเช่นเรื่องเล่าในวันนี้ขอยกตัวอย่างของพระอรหันตเถระท่านหนึ่งที่ประกอบเหตุแห่งการบูชามาชื่อว่าพระสุวรรณบุพยเถระย้อนไปในกาลสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ามิปัสสีได้มาเกิดขึ้นในโลกในยุคสมัยนั้นตัวท่านได้เกิดเป็นกุมัฏฐกะเทพบุตรคือเป็นภูมิเทวาณสถานที่แห่งหนึ่งตัวท่านได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธองค์ฟังแล้วมีจิตที่เลื่อมใสได้บูชาด้วยดอกไม้สี่ดอกดอกไม้เหล่านั้นได้ลอยกลายเป็นเพดานทองคำลอยปกคลุมอยู่เบื้องบนแห่งพระพุทธองค์ด้วยพุทธานุภาพเทพบุตรนี้มีความเลื่อมใสยิ่งนักแม้กลับไปสู่ภพภูมิของตนก็ยังระลึกนึกถึงบุญอย่างเนืองนิดด้วยผลบุญที่ได้กระทำการบูชาด้วยดอกไม้สีดอกในครั้งนั้นบูชาด้วยความเริ่มใสมีความปิติเป็นอย่างยิ่งเมื่อละจากอัตภาพไปแล้วคือละจากอัตภาพของภูมิเทวาไปจุติบังเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตไม่ธรรมดาเลยจากภูมิเทวาเมื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในกัปที่36แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีรัตนะ7ถึง16ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ชาติตลอด91กัปนับตั้งแต่ที่กระทำการบูชามาท่านไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยเสวยสุขแต่เพียงสองพระภูมิคือในมนุษย์โลกและเทวโลกเท่านั้นบุญยังส่งผลถึงภพชาติสุดท้ายได้ออกบวชได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ครบถ้วนทุกประการใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาแม้เพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลไทยธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นเมื่อทำถูกเนื้อนาบุญถูกบุคคลผู้อัศจรรย์ผลบุญนั้นย่อมมากมายปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนถึงขั้นมรุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดเราใช้เวลาในการบูชาแต่ละครั้งนั้นไม่นานแต่อานิสงส์นั้นเกินควรเกินคาดเป็น
อัศจรรย์ยิ่ง

นักก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญละบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ผลบุญใหญ่อานิสงส์มากมายจะได้ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจะได้เป็นเสบียงบุญให้พวกเราทุกคนถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติถึงพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติถึงพร้อมทั้งคุณสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงที่แสดงธรรม

มีใจที่ปิติที่เราจะได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์โดยพร้อมเพียงกันนึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านคลุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็รวมใจนิ่งๆใสๆเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างหน้ามหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัคิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระมหาอนุสรสารนังกาโลพระครูวินัยทรภักกพลฐานกโลพระอาจารย์คณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโพกินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพนัทธารพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรทยาสุขจรัสและครอบครัวโตกาลัญญเศรษฐ์กัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาธนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเฉียงพิทยานวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์วัฒนธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวารุธบริษาเพชราภิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากลุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัศจรรย์บรมจักรกับพัสสมบัติอจินไตยไปถึงที่แสดงธรรมคุณพ่อดวงแก้แม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษ์สินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันปราภาภูริปัญญาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีกัลยาณมิตรสุประพันธ์สุวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชันชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิตพัฒน์สวาทยานนท์กัลยาณมิตรเอกราชจิณชัยกัลยาณมิตรศรีวรรณาโลหะตีรานนท์กัลยาณมิตรออนลักษ์เบญจอาธรสิริกุลกัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกัลยาณมิตรวิภารัสสาขากรกัลยาณมิตรชาวิภาดาพัดลุงสรุตกาญจนากัลยาณมิตรวงจินเหียกัลยาณมิตรอุยกวัดลิงกัลยาณมิตรประพันธ์อินจันทร์กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะกัลยาณมิตรทิติรัตน์เจรสกุลธรรมกัลยาณมิตรกฤติยาอัครธัญกรกัลยาณมิตรพนิษฐ์อัครธัญกรกัลยาณมิตรสมิทธ์อัครธัญกรกัลยาณมิตรปาริชาติเฉลิมการการนนท์กัลยาณมิตรภิริยพรธรรมปัญญาพรและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ลุกยืนขึ้นกดปุ่มเชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้ชัยยันโต

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

อันพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งพระบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานในวิชาธรรมกายให้ทรงอภิญญามีดวงปัญญาบริสุทธิ์ดุจบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาก้ำกลายขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปาติพานธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตัวไปทุกภพทุกชาติเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ดุจกายมหาบุรุษมีลักษณะครอบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายตั้งแต่แรกเกิดสามารถพูดได้ระลึกชาติได้สร้างบารมีได้ทุกอนุวินาทีความชั่วจะได้มีเกิดขึ้นให้ช่ำชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัยครั้นละโลกไปให้บังเกิดได้ที่พยากายที่ลงรอสว่างสวยด้วยสหัสลังสีให้ได้ไปดูสิทธิ์บุรีวงบน

ิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะกราบกราบ

มีดวงบุญที่สว่างไสวมีแต่ความสุขความเจริญให้รวยเป็นเศรษฐีบรมเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติคิดหวังสิ่งใดที่ดีงามจงสำเร็จสมปรารถนาเป็นอัศจรรย์จงทุกคนทุกท่าน

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้แล้วดุจลมพัดไปในอากาศ

0: อันนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: โอ้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะธรรมคือความดีคุณธรรมให้ผลตามการดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียวเทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในเบื้องปลายท่านวางหลักไว้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลบริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีลไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชค

0: ดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงกล่าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะวันนี้เราเข้าพรรษามาได้70วันแล้วนะเหลืออีก18วันจะออกพรรษาและอีก24วันจะถึงกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์นะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการดูรับชมทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่นะเชิญวันนี้ชื่อตอนว่าเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักเดี๋ยวไปรับชมกันเลยจ้ะ
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้ว
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลก
3: ใครยิ้มขอให้รวย
4: สาธุ
3: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรู้

0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

ใช่โอ้โหมาเข้าเยอะแยะเลยสำนักสื่อสารองค์กรแบ่งภารกิจเป็นสองฝ่ายคือนั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมและเผยแพร่กองภาพลักษณ์องค์กรศูนย์ข่าวดีซีนิวส์กองแบบ

0: ลูกตั้งใจทำงานนี้ให้ดีทุกคนนะจ๊ะ
1: สา
0: ธุมโนปณิธานของหมู่คณะเราจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ก็อยู่ที่ลูกๆทุกคนร่วมใจทำในสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในทุกๆแห่งหนเพราะลูกทุกๆคนคือภาพลักษณ์ขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งรากฐานวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมกายที่หลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนเป็นก็คือหนึ่งรักการปฏิบัติธรรมสองมีเป้าหมายชีวิตสามรักการฝึกฝนตนเองมีความเคารพห้าทำงานเป็นทีมแล้วลูกสำนักสื่อสารก็มีภารกิจคือประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบุญของวัดเราให้ไปถึงทุกสำนักข่าวทั่วโลกและยังต้องคอยต้อนรับสื่อมวลชนที่มาจากทั่วโลกที่มาทำข่าวในงานบุญของวัดเราอีกด้วยรวมถึงการกระจายการวิกฤตใดๆในทางพุทธศาสนาก็จะทำหน้าที่แถลงข่าวชี้แจงความจริงของวัดเราจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจให้กับสาธารณชนด้วยถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สำคัญและเป็นงานบุญพิเศษเป็นอาสาธารณบุญของลูกๆสำนักสื่อสารองค์กรทุกคนจะและเกิดเหตุเพศภายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับวัดวาอารามของเราเราก็ต้องออกมาช่วยกันปกป้องแก้ไขข่าวลือต่างๆที่ไม่เป็นความจริงต้องการหาที่จะแนะนำให้เขาได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงและถูกต้องนี่เนาะทางนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดีจ้ะและทุกๆช่องการที่เราได้พูดได้เขียนชี้แจงไปก็ให้เราพูดเขียนในเรื่องจริงมีประโยชน์สิ่งใดที่นำไปทางกุศลธรรมยกระดับจิตใจสูงส่งขึ้นสิ่งนั้นควรสื่อสารนี่นะจ๊ะแต่เราจะเขียนจะพูดอะไรออกไปก็เราก็ต้องเขียนพูดด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกๆคนนี่เนาะแบบซอจิตจิตคือจิตต้องจิตให้เป็นคือจิตเจี๊ยบเจี๊ยบหมายถึงพูดหรือเขียนคำใสใสเจี๊ยบเจี๊ยบใสเย็นไม่เหน็บแนมแกมประชดนี่นะแล้วลูกสำนักสื่อสารก่อนจะได้เป็นเหมือนทูตสันติภาพนี่จ้ะเป็นทนายกาตาให้พระศาสนาและที่บุญที่เป็นทนายกาตาพระศาสนานี่เองจะมีอานิสงส์นี่จ้ะคือต่อไปหากแม้มีใครมาใส่ร้ายตัวเราจะมีคนมาช่วยแก้ไขเราทุกครั้งไปจะมีสติปัญญาที่แตกฉานดวงปัญญาจะสว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศเนาะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเชื่อถือมีชื่อเสียงกระจายไปทุกทิศและจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาเพราะบุคคลที่จะออกไปปกป้องวิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาย่อมจะได้รับการคุ้มครองจากเทวดาด้วยและในยามวิกฤตจะมีผู้ยื่นมือช่วยเหลือเราเสมอเราจะมีพวกพ้องบริวารดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลาเลยจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงที่อลิศที่สุดในโลกตั้งใจฟังให้ดี

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนะปานน้ำผึ้งนี่เนาะตอนเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักสู่พอสำนักสื่อสารองค์กรกราบกันแล้ววะหลวงพ่อจะกระลบอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสปัจจุบันรับบุญเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรขอกราบ

0: หลวงพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่ผมจะเกิดมานั้นโยมแม่อธิษฐานจิตกับพระประธานว่าถ้ามีลูกชายเธอก็จะให้บวชหนึ่งพรรษาเพราะผมเกิดมาแล้วจึงมีความตั้งใจอยู่ลึกๆว่าโตขึ้นผมจะต้องบวชแล้วบวชไหม
1: บวช
0: จ้านี่จ้าตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมก็มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าเวลาหลับตาแล้วต้องสว่างหลับตาแล้วต้องไม่มืดโอ้คิดงี้ตั้งแต่เด็กยังไม่ธรรมดานะและอยากค้นหาว่าความสว่างจากการหลับตานั้นอยู่ที่ไหนโอ้สุดยอดเลยตอนเรียนชั้นประถมผมก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนคริสต์ก่
1: อ
0: นแต่วันอาทิตย์ผมกลับเจ้าฟังรายการธรรมะทางวิทยุแต่ผมมีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กว่านรกและสวรรค์มีอยู่จริงนี่โอ้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ มีพี่น้อง4คนครับผมเป็นคนที่3ครับนี่นี่ในช่วงมัธยมปลายนี่ผมก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายโอ้คนนี้ขนาดอยู่มัธยมปลายนะสนใจข่าวเลยจากหนังสือพิมพ์ว่าวัดไปแย่งที่ชาวนาแล้วกันผมจึงเกิดความสงสัยว่าจริงหรือไม่และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับในปี2533ผมสอบเข้าเรียนได้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: อยู่ชั้นปีที่หนึ่งมีเพื่อนที่เข้าวัดทำการไปช่วยผมไปเข้าชมรมพุทธผมจึงได้เข้าไปทำกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและช่วยตักบาตรจนในส่วนพี่ที่ชมรมก็ชวนผมมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกตอนนั้นลึกๆในใจผมก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับวัดอยู่มากแต่เมื่อมาถึงวัดผมได้นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อในช่วงบูชาข้าวพระปรากฏว่าแม้วันนั้นเริ่มต้นผมจะมีความสงสัยแต่พอฟังเสียงผมมีดวงสว่างที่กลางท้องอย่างชัดเจนมีความสุขมากโดยนั้นยังติดนั่นอยู่ที่กลางท้องตลอดเวลาอะโหสุดยอดเลยยังติดอยู่เลย
2: ติดอยู่ครับ
0: โอ้จะลุกไปกรองน้ำทานข้าวทำกิจกรรมอะไรผมก็ยังเห็นดวงสว่างอยู่ตลอดช่วงเย็นวันเดียวกันพี่ๆชมรมพุทธกภาผมไปที่ศาลาเดชิตผมได้กล่าวพ่อใกล้ๆครั้งแรกหลวงพ่อยิ้มแย้มก็จับไพเราะแล้วยังชวนนักศึกษาชมรมพุทธคนมาบวช ด้วยผมปลื้มมากทับใจมากจนผมลืมความสงสัยที่เคยมีต่อวัดไปเลยทำไมหลังจากนั้นผมจึงตั้งใจเข้าวัดอย่างต่อเนื่องแต่ผมแค่ลืมความสงสัยชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วผมจะคิดว่าเมื่อปิดเรียนพักฤดูร้อนผมจะมาสมัครบวชธรรมทายญาติโอ้ดีแฮะอุ้ยหล่อนะไปแรกมาวัดพระธรรมกายในวัยนักศึกษาปีหนึ่งเริ่มฝึกสมาธิครั้งแรกก็ได้สัมผัสประสบการณ์ภายในโอ้มีบุญเก่าเนาะและได้กราบคุณยายแบบใกล้ชิดติดขอบจักรยานเลย
2: ปลื้มมากครับพี่อาริพันธ์พาคุณยายมาที่หอระฆังพอดีเลยครับ
0: โอ้โหเหตุผลที่ผมอยากบวชก็คืออยากฝึกสมาธิอย่างจริงจังและที่สำคัญคืออยากพิสูจน์เรื่องราววัดว่าที่เคยอ่านข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่คิดว่าการเข้ามาบวชนี่แหละจะได้รู้อย่างลึกซึ้งและจะได้หาข้อผิดได้ถนัดหน่อยเอาไปโทรเอ้ย
1: ต้องหาข้อถ
0: ู
1: ก
0: ไม่ต้องหาข้อถูกนะ ช่วงปี2534ผมยังเข้าอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ปรากฏว่าวันแรกของการอบรมหลวงพ่อทัตตาชีโวปฐมนิเทศเลยโอ้โหท่านปฐมนิเทศดีมากเลยนะพวกเราเนี่ยมาจาก

0: ร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหากจะมาคอยจ้องจับผิดกันก็จะเห็นแต่ข้อผิดพลาดเสียเวลาในชีวิตพอผมได้ยินก็แอบตกใจนิดหน่อยว่าหลวงพ่อตารู้ได้ไงว่าผมแอบจะมาจับผิดนี่การสอนหลวงพ่อโดนใจผมแบบสุดๆผมรู้สึกว่าทั้งหลวงพ่อองค์นี้และองค์นั้นและคุณยายอาจารย์คือครูอาจารย์ต้นแบบของผมกล้าช่วงแรงการอบรมจากผมเป็นเด็กชมรมพุทธจึงได้ศึกษาทฤษฎีการนั่งสมาธิมาเป็นอย่างดีแต่เพราะรู้มากนี่เอง
1: รู้มากยากนาน
0: จึงยากนานผมยังตั้งใจมากเป็นพิเศษผมนั่งจริงจังและจริงใจจริงๆทั้งตึงทั้งมืดและมุ่ยในขณะที่เพื่อนข้างเข้าวัดครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเลยเห็นองค์พระเพื่อนทางขวาก็เห็นตัวเองส่วนผมนั่งอยู่ตรงกลางไม่เห็นอะไรเลยยิ่งนั่งยิ่งตึงหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนเพื่อนข้างๆแนะนำว่าให้นั่
1: งเฉย
0: ๆตั้งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพ่อครับเพื่อนข้างๆกระซิบบอกผมเป็นเพลงนี้ว่าเอาฟังเลย

วันนี้ผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งนิ่งไปเลยแต่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรผมก็เลยลืมตาทำสมาธิพอแค่ลืมตาผมก็เห็นง่ายเลยเห็นยุงตัวหนึ่งผมเห็นยุงแล้วไม่ได้เห็นเฉยอยากตบแต่ว่าผมรักษาศีลน่ะจึงตบไม่ได้ผมยังหลับตาลงใหม่ปรากฏว่าผมเห็นยุงใสๆอยู่ภายในตัวผมดูนะผมนั่งดูยุงต่อไปเรื่อยๆผมก็เห็นยุงยุงยุงยุงยุงจนกระทั่งวันหนึ่งภาพยุงที่ผมเห็นเปลี่ยนเป็นดวงใสและเป็นองค์พระครับผมมีความสุขมากยังบอกไม่ถูกเลยทำให้ผมมั่นใจได้ทันทีว่าวิชาทำการเป็นของจริงและพิสูจน์ได้จริงทำให้ความสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับวัดที่เคยมีมาลายหายสิ้นไปหมดเลยตอนนี้ผมได้คำตอบว่าการพิสูจน์จากภายในและพร้อมที่จะเป็นทนายแก้ต่างให้กับวัดในทุกเรื่องครับจากคนที่เคยคิดลบตอนนี้

0: ธรรมทายาภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ที่เปลี่ยนมุมมองผมในวันนั้นทำให้มีเข็มทิศนำชีวิตผมตลอดมาครับนี่เนาะนี่มีอยู่พ่ออยู่แม่มีผมครับนี่เมื่อจบโครงการบวชผมได้กลับไปเป็นประธานชมรมพุทธมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครและมาวัดเป็นประจำครับผมเรียนจบผมก็เริ่มทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงินอยู่ที่สำนักข่าวผู้จัดการรายเดือนและสำนักข่าวหุ้นไทยจนในช่วงปี2540ผมก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดในทุกสื่อทุกด้านอย่างหนาหูจนเพื่อนนักข่าวบางคนก็มาถามผมว่ายังไปวัดนี้อยู่อีกเหร
1: อ
0: มันน่ากลัวนะคนเป็นแสนมานั่งสมาธิเหมือนโดนสะกดจิตแม้จะมีข่าวมากมายแต่ก็ไม่อาจทำให้ผมหวั่นไหวได้เลยเมื่อมีใครสงสัยและเข้าใจว่าผิดผมก็จะชี้แจงความจริงและอธิบายทุกคนเข้าใจอยู่เสมอโอ้สุดยอดเลยก็ต้องทำอย่างนี้แหละโอ้โหตอนนั้นหน้าตาเป็นงี้นะในวัยทำงานเนาะโอ้โหยอมพ่อยอมแม่ผมครับหลังเรียนจบทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงินครับนี่เศรษฐกิจการเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์2541ผมก็ได้มาบวชโครงการประสมเนียงแก้วเชิญพระบรมพุทธเจ้าพอจบโครงการผมก็กลับไปทำงานต่อหลายคืนผมฝันเห็นพระบรมพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกอยากบวชอีกอยากบวชมากๆเลยผมจะกลับมาบวชครั้งในโครงการบูชาธรรม54ปีหลวงพ่อธรรมชโยโอ้สาธุจ้าซึ่งการบวชครั้งนี้ผมตั้งใจบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไป
1: ส
0: าธุจ้าช่วงบวชใหม่ระหว่างปี2541ถึง2543มีข่าวการโจมตีวัดพระธรรมกายทุกวันอย่างหนักหน่วงด้วยความที่ผมก็เป็นนักข่าวมาก่อนจึงได้รับบุญให้มาช่วยงานด้านข่าวและสื่อมวลชนผมก็ได้รับบุญตรวจเช็คข่าวทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษมากกว่า20ฉบับทุกวันโอ้โหไม่ธรรมดานะ20ฉบับรวมทั้งต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวโดยตลอดด้วยยากไหมจ๊ะต้อนรับสื่อ
2: ไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
2: เพราะว่าผมเป็นนักข่าวผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนครับ
0: อ๋อ
2: เขามาครับต้องการข่าวแล้วก็ให้ข่าวเขาไปข
0: ่
2: าวจริงครับ
0: ข่าวจริงเนาะ
2: ครับ
0: ยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยนะทุกวันผมต้องดูว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับวัดตรงไหนบ้างและรวบรวมส่งข่าวคณะกรรมการพิจารณาว่าควรชี้แจงหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปผมรับบุญที่นี้ทุกวันเป็นเวลา2ปีด้วยความปลื้มปิติใจครับต่อมาผมได้รับบุญเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมและเผยแพร่กระทั่งปี2557ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อให้เป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรครับตั้งแต่ปี57เนาะวันคืนสู่ร่มพระกาสาวพัดในโครงการบูชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมชโย

0: คราวนี้ขออุทิศทั้งชีวิตให้พุทธศาสนาครับ
1: สา
0: ธุจ้านี่จ้าจากอดีตบวชเพื่อค้นหาคำตอบวันนี้สู่ผู้นำสื่อสีขาวพิทักษ์พระพุทธศาสนาครับปัจจุบันรับบุญประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวัดครอบคลุมหนังสือออนไลน์โซเชียลมีเดียโทรทัศน์สื่อพิมพ์วิทยุงานสื่อมวลชนตลอดจนสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายไปข่าวสารและเรื่องราวงานบุญวัดได้รับการสื่อสารไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและกว้างขวางโดยยึดนโยบายหลวงพ่อว่าทุกคนคือภาพลักษณ์ขององค์กรนี่นะโอ้โหนี่หลายเกียรติยศยืนยันคุณภาพที่พิสูจน์ด้วยผลงานรางวัลเยอะแยะหมดเลยนี่จ้า
2: ทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับหลวงพ่อนำผลงานของหลวงพ่อไปเผยแพร่ครับ
0: โอ้สาธุจ้
1: า
0: ทุกงานบุญผมจะลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นโครงการบวชพระ7,000รูป7,000ตำบลบวชพระแสนรูปบวชพระสิกขาแก้ว1,000,000คนโอ้จาก7,000มาแสนมาแสนแล้วก็มาล้านเนาะซึ่งแต่ละโครงการผมจะเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์นำโบชัวเผยแพร่ทางออนไลน์และจัดงานแถลงข่าวจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากครับไม่ง่ายเลยในการทำหน้าที่อย่างนี้สุดยอดที่จะทำความเข้าใจกับทุกๆสื่อได้นี่สุดยอดจริงๆ

0: ทีมงานได้รวบรวมจากทางหนังสืออาทิ70ปีหลวงพ่อธรรมชโยหนังสือ10ปีและ20ปี323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวบรวมและเผยแพร่โครงการต่างๆของหลวงพ่อซึ่งมีไม่มากเท่าไหร่โดยมีโครงการประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าโครงการ19219ก็มันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำโครงการเรื่อยไปโครงการต่างๆนี่ดูรวบรวมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนี่มีการรวบรวมพระทั้งหลายชาวพุทธบวชปฏิกาแก้วหนออ่อนส่วนงานข่าวต่างประเทศสื่อมวลชนระดับชั้นก็ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะงานวันมาฆบูชาภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์และทะเลทิพย์ทีลานธรรมเป็นภาพ photo of the day คือภาพเด่นประจำวันของโลก oh. และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครับถูกส่งต่อไปทั่วโลกเลยเนาะภาพนี่จ้ายังมีสื่อยักษ์ใหญ่ระดับ CNN ยังได้นำเสนอข่าวทุดงธรรมชัยและเด็กดีวิซาร้านกันที่วัดธรรมกายดูวิดีโอข่าว CNN นี
1: ่ Welcome back to I Report for CNN. I'm Jonathan Mann. This is the program you've helped create. We're highlighting the best images viewers have uploaded to CNN I Report this month. Take a look.
2: Right now, I am at Wat Pa Thamakai, Pathum Thai.

0: province Thailand. Why I'm here? Because today there is a great assembly of VSTAR students from every province in Thailand. Not 100, not 1,000, but 1,000,000.
1: That is 1,000,000 school children from all over Thailand meditating together at a Buddhist event in Pathum Thani province. Our reporter Chantana Mekwalai took this video. He says the day was filled with activities to promote peace and self-discipline.
2: ข่าววีซ่าเนี่ยเป็นข่าวซึ่งได้รับเลือกจากทีม CNN I Report ซึ่งเขาเลือกให้เป็น Favorite of the Month ก็คือเป็นข่าวที่เป็นยอดนิยมของกลุ่ม CNN CNN เป็นทีวีซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะคะแล้วก็คนที่ดูเนี่ยก็มีทุกระดับโดยเฉพาะคนระดับผู้นำของประเทศนักธุรกิจนักการเมืองคือทุกกลุ่มจะต้องดู CNN เพราะ CNN รายงาน24ชั่วโมงข่าวที่ผ่านเข้ามาใน CNN เป็นข่าวซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ผ่านการคัดเลือกทุกๆข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวจริงข่าวสดการที่วีสตาร์ได้รับเลือกให้ออก CNN เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของข่าวข่าวหนึ่งซึ่งทำให้ เรื่องราวของวีสตาร์เนี่ยนะคะเข้าไปถึงสายตาของคนทั้งโลกได้ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าที่ CNN เอาไปออกอากาศให้เราเนี่ยนะคะข่าววีสตาร์ที่เขาไปออกให้เราเนี่ยเขาออกถึง7ครั้ง7รอบในแต่ละช่วงตอนเนี่ยประมาณ30วินาทีซึ่งขนาดข่าวในเมืองไทย30วินาทีเนี่ยยังประมาณ 200,000-300,000แล้วถ้า CNN เนี่ย30วินาทีเนี่ยมันเป็นล้านอยู่แล้วเพราะมันออกอากาศไปทั้งโลกเขาคัดเลือกรายการวีซ่าของเราไปออกเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จากภาพที่เขาเห็นคุณค่าและภาพที่เด็กมารวมตัวกัน1ล้านคนเนี่ยในที่สุดวันนี้

0: ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของวีซ่าละเพราะว่าถ้า CNN ได้ออกอากาศครั้งหนึ่งเนี่ยคิดว่าครั้งที่สองครั้งที่สามต้องตามมาแน่ๆช่องไหนไม่ออกไม่เป็นไรตอนนี้ช่องที่ออกคือ CNN พูดได้ไม่อายใครเลยค่ะว่าวีซ่าสุดยอดจริง
1: ๆหลวงพ่อครับผมมีโอกาสพบกับผู้นำระดับโลกหลายท่านไม่ธรรมดานะผู้ที่ผมประทับใจมากคือท่านองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตพระท่านทราบว่าผมมาจากวัดพระธรรมกายท่านได้กล่าวอย่างน่าประทับใจว่าหากทำงานกับคนต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพแต่ถ้าทำงานกับพระสงฆ์ด้วยกันให้พูดเรื่อง inner peaceคำสั้นๆนี้ทำให้ผมเห็นชัดว่าผู้นำระดับโลกหลายคนก็ให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกอย่างมากครับออกไปพบท่านมาแล้วเหรอ
2: ครับพบสองครั้งครับ
1: โ
2: หนี่เอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับ
1: หือ
2: เอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับ
1: แล้วท่านดูไหม
2: ท่านดูครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งที่หนึ่งไปท่านคุยเรื่องสันติภาพเรื่อง forgiveness เรื่องให้อภัยเรื่องเมตตามหากรุณาครับพอเราให้หนังสือเราไปครั้งที่สองท่านพูดบอกว่าให้คุยเรื่อง inner peace อย่างเดียว
1: โอ้ได้เลยมาพูดในระดับโลกที่ผมประทับใจมากครับนี่จ้า

0: ก็ถือว่ามีบุญบารมีนะไปเจอท่านได้นี่นะ
1: นิมนต์ท่านด้วยว่าถ้าท่านมาเมืองไทยให้มาที่วัดพระธรรมกายครับ
0: อ้าวแล้วท่านตอบว่าไง
1: ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสท่านจะมาครับ
0: อ้าวดีทูตสันติภาพตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาสำนักสื่อสารก่อนได้เผยพระราชบัญญัติสำนักข่าวดังๆรวมมากกว่าแสนข่าวทุกเรื่องอะไรส่งต่อคือการเพิ่มพื้นที่นักสร้างสื่อสีขาวให้ความดีเผยแพร่สู่สังคมสุดยอดอะไรคือถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยสุดยอดมากเลยอยากให้ทำต่อไปดีจ้ะสาธุจ้ามันไม่ง่ายเลยการที่จะให้เขาลงข่าวให้เนี่ยมันยากมากจริงครับทีมงานก็สุดยอดหลวงพ่อครับการรับบุญผมนับว่าโชคดีมีบุญได้รับพรจากหลวงพ่อสองประการคือมีทีมงานที่เก่งมากพรที่หนึ่งคือพระมหานพพรปุญญาชโยผู้ช่วยเจ้าวาดและรองผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์สายงานสื่อมวลชนและการคณะสงฆ์พรที่สองคือพระมหาทศพรปุญญังกุโรนี่รองผอ.ฝ่ายสื่อดิจิทัลมือระดับแชมป์หลวงพ่อครับรวมทั้งมีพระสังฆรักษ์โอ้โหอนุรักษ์โสติโกนี่จ้าและทีมงานกองพลจักรพรรดิหัตถสวรรค์ตอนนี้เป็นนักรบไซเบอร์ตอบข้อสักถามคนช่างสงสัยทั้งหลายทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยครับทุกงานบนผมจะยึดหลักมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจไม่ได้รับคำสั่งหรือภารกิจใดมาแล้วผมจะลงมือทำทันทีโดยเฉพาะเรื่องงานข่าวต้องเป็นความจริงไม่ใช่แค่จริงแสนจริงหรือจริงล้านจริงแต่ต้องจริงจริงจริงและข่าวทุกข่าวต้องถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาครับเก่งนี่สำนักสื่อสารองค์กรแล้วพ่อครับจากเด็กใต้คนหนึ่งที่เขาสงสัย อยากมาพิสูจน์วัดพระธรรมกายแต่นี่พิสูจน์แล้ว จนหมดก็สงสัยเลยครับจากวันที่เคยคิดลบมาวันนี้คิดรักหมดหัวใจแต่เวลาบุญเป็นพอสำนักสื่อสารองค์กรเห็นนะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนเพลงพระลูกชายสายสื่อ

ท่านี้ผมขอน้อมถวายบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมมาตลอด40ปีกราบบูชาธรรมหลวงพ่อผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อผ่านบทเพลงนี้ครับ

สาธุจ้ะออกมานอกจอแล้วเนาะเพลินมากนะฮะแป๊บเดียวนะวันนี้ก็จะได้มาขยายความต่อเนาะจริงๆปกติเป็นเด็กหลังห้องนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่แต่พอมาเป็นนักข่าวแล้วมาช่วยงานโอ้ใหม่เต็มเลยฮะก็ตามที่ในเคสนะบอกว่าเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายขยายความเรามาเข้าสู่บรรยากาศนี้ก่อนดีกว่านี่บรรยากาศกฐินคุณยายนะบรรยากาศกฐินคุณยายโอวาทคุณยายเนาะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้แล้วยายจะคุมบุญให้สาธุเรามีบุญมากนะที่ได้มาเจอคุณยายท่านชวนทำบุญกฐินแล้วท่านยังบอกด้วยนะว่ายายจะคุมบุญให้คุมบุญนี้ต้องเหมือนประคองฮะประคองกระแสบุญให้มาลงที่ศูนย์กลางกายของเราต้องประคองกระแสบุญมาสู่ศูนย์กลางกายสู่ใจของเราเรานึกนะว่าใจของเราเนี่ยนะอุปมาเหมือนลิงฮะไม่อยู่นิ่งซัดสายไปฮะคนสัตว์สิ่งของตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปคนสัตว์สิ่งของเห็นไหมใจของเราเองปกติไม่ค่อยนิ่งกว่าจะเอาใจกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวเนี่ยยากนะเราแต่ละคนนั่งสมาธิกันมาเยอะแล้วลองดูนะยากมากเลยฮะแค่จะเอาใจของตัวเองกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวก็ยากแล้วจะทำใจให้หยุดให้นิ่งก็ยากแต่นี่นะคุณยายต้องประคองทั้งบุญประคองทั้งใจให้เอาบุญกับใจมาจรดกันน่ะคำว่าคุมบุญยากอย่างนี้ใจเราต้องนิ่งด้วยนะยากต้องเรียกว่าไม่ใช่ดับเบิลนะยากกว่านั้นอีกนะแต่ท่านบอกเลยนะใครมาร่วมบุญกับยายยายจะคุมบุญให้ปังนี้ปลื้มไหมปลื้มนะบุญใหญ่มากนะท่อทานแห่งบุญเนี่ยก็บอกว่าทายกทายิกาใดนะถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญเนี่ยได้บุญใหญ่เลยฮะเดี๋ยวเราไปฟังมาร์ชกฐินคุณยายกันก่อนนะ

ถูก MV ใหม่เลยนะMV ใหม่เลยเอามาฝากพวกเราทุกคนที่ให้เราฟังเนี่ยจะได้หาข้อมูลนะเนี่ยเขาบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงกระแสบุญในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าเวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานเหมือนท่อทานแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญดังนี้ท่านกล่าวไว้นะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรคือใช้จีวรนะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยของทายกใดใช้ปัจจัยสี่นะจีวรรับภัตตาหารมาขบฉันใช้เสนาสนะกุฏิศาลาการปาเรียนโบสถ์วิหารที่โยมได้สร้างเนาะกีฬานปัจจัยก็คือยารักษาโรคปัจจัย4ของทายกใดแล้วเข้าเจโตสมาธิต้องเป็นสมาธิระดับเข้มข้นนะไม่ใช่สมาธิพื้นๆ นะเข้าเจโตสมาธิท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกหรือผู้บริจาคทานนับประมาณมิได้นำสุขมาให้ให้ผลอันเลิศมีสุขเป็นวิบากดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้นฟังแล้วปลื้มไหมเออนี่ที่เราได้ถวายเนี่ยกฐิน 30,000 วัดนะกฐินคุณยายอาจารย์เนี่ยแหละแล้วไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั้ง 30,000 วัดเนี่ยนะนี่พอภิกษุรับปัจจัยทยธรรมแล้วนำไปปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนนะและใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนงานพระศาสนาทั้งปีแล้วท่านทำสมาธิบุญเกิดทันทีฮะบุญเกิดที่ท่านก่อนท่านทำบุญเกิดที่ท่านก่อนจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของท่านนะฝึกปฏิบัติของท่านพอบุญเกิดปุ๊บเนี่ยท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกผู้บริจาคทานนับประมาณไม่ได้บุญเกิดท่านปุ๊บท่อทานแห่งบุญมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราเลยดีไหมเอ่ยดีฮะนี่อัตโนมัติเลยนะนี่บุญใหญ่นะที่กฐินครั้งนี้นะแล้วที่สำคัญคุณยายคุมบุญอีกต่างหากอย่างที่บอกใจเราไม่ค่อยนิ่งฮะเหมือนลิงซัดสายไปทุกอย่างเลยแต่ท่านคิดดูว่าท่านต้องอาศัยอนุภาพสมาธิของท่านประคองทั้งใจเราประคองทั้งบุญเนี่ยมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มมู

่วยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มกำลังนะให้เราเตรียมกายวาจาใจให้ดีนะมาเอาบุญใหญ่กับคุณยายอันนี้ให้ดูภาพนี่และพิเศษปีนี้เป็นเทวรสคุณยายสวยไหมเอ่ยขอเสียงสาธุการจ้าสาธุนี่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะที่ตอนพิธีการกฐินเนาะรับผ้ากฐินพระภิกษุก็จะบอกว่าผ้ากฐินนี้ผ้ามหากรทานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแล้วตกท่ามกลางสงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุใดภิกษุรูปทั้งหลายเนี่ยพิจารณาแล้วว่าภิกษุรูปนี้เนี่ยสามารถกระทำกฐินธารกิจคือทำผ้าให้เสร็จภายใน1วันหรือเป็นภิกษุที่มีจีวรเก่ามีสติปัญญาสามารถจะทำงานพระศาสนาได้ก็เลือกให้ภิกษุรูปนั้นนี่เหมือนลอยมาจากนภาอากาศจริงๆนะนี่ใช้เทวรสเลยนะอัญเชิญเทวรสมาเนี่ยนี่เป็นจำลองภาพมาให้ดูให้ปลื้มใจนะเห็นแล้วเป็นมิติใหม่เนาะถ้าภาษาเดี๋ยวนี้ก็บอกเป็นนวัตกรรมใหม่นี่อัญเชิญมาเลยเลื่อนลอยเหมือนมาจากนภาอากาศเลยเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะนี่แล้วร่วมในขบวนกฐินคุณยายกฐินคุณยายนี่ทีมงานทำให้สวยงามมากนะเราให้เราปลื้มทุกวันเลยนะให้ปลื้มทุกวันนะเหลือเวลาอีกแค่24วันเท่านั้นนะ24วันจะถึงกฐินคุณยายแล้วเนาะที่สำคัญทำใจให้เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ตามหลักคาถาส่วนถีตามหลักคาถาส่วนถีที่ครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้เนาะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เดี๋ยวเราไปชม MV คาถาส่วนถีกันก่อนจ้ะ

สาธุคาถาส่วนทีเนาะแต่สำหรับบางคนที่สงสัยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านรวยกว่าส่วนเศรษฐีเนาะอยากให้รวยกว่าเศรษฐีเลยเป็นคาถาส่วนทีทีนี้มาอ้างอิงเศรษฐีหน่อยคาถาเศรษฐีว่าไงนี่โอวาทอยู่ในโอวาท10ประการที่ธนัญชัยเศรษฐีให้ไว้กับนางวิสาขาตอนออกเรือนนะตอนออกเรือนครับ10ข้อที่ให้เนี่ยไฟในอย่านำออกคือเรื่องราวปัญหาในบ้านน่ะก็ต้องไม่

ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะจะได้ไม่วุ่นวายเราเห็นโลกยุคนี้ไหมโพสโซเชียลกันหมดเลยนะปัญหาครอบครัวไปอยู่ที่โหนกระแสกันหมดแล้วเออนะแล้วทุกคนก็มีแสดงความคิดเห็นในเรื่องครอบครัวเราเองเยอะมากฮะนี่เดิมเนี่ยไฟในอย่านำออกแต่ยุคนี้เนาะมีอะไรนิดอะไรหน่อยแม่บ่นหน่อยก็ไปโพสในโซเชียลนะเออนี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสังคมจะไม่วุ่นวายคือไฟในอย่านำออกข้อ2ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวปัญหาคนอื่นนะไม่ต้องเอาเข้ามาในบ้านนะเพราะว่าในบ้านก็มีเรื่องอยู่แล้วเนาะเออหรือแม้ไม่มีบ้านก็จะสงบร่มเย็นแต่ถ้าเอาเรื่องข้างนอกมาเข้ามาวุ่นวายก็ทำให้แทนที่ครอบครัวเราจะสงบร่มเย็นเนี่ยก็อาจจะวุ่นวายร้อนใจฮะเรื่องร้อนใจก็ไม่ต้องเข้ามาข้อ3ให้แก่ผู้ให้ใครที่เกื้อกูลเราให้ความช่วยเหลือเราถึงเวลาเราก็ช่วยเหลือกลับอันนี้ก็คล้ายกันเนาะให้ก็ให้ข้อ4แตกต่างเศรษฐีบอกว่าไงเศรษฐีบอกว่าไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้อ้างอิงตามนี้นะเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้คือคนทั้งหลายที่เราเคยช่วยเหลือไว้แล้วเบี้ยวหนี้บ้างหรือไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ให้ก็ตรงๆคือถ้าให้ความช่วยเหลือก็ให้กลับถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้อันนี้เศรษฐีเขาสอนอย่างนี้ข้อ5ให้ไม่ให้ก็ให้ใครเอ่ยญาติพี่น้องสายโลหิตทั้งหลายแม้เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่เป็นสายเลือดสายโลหิตวงศาคณาญาติยังไงเราก็ต้องรักษาวงตระกูลก็ต้องให้เศรษฐีก็สอนอย่างนี้นะกินให้เป็นสุขก็ดูแลอาหารการกินในครอบครัวในบ้านเรือนนั่งให้เป็นสุขนะก็เคารพในผู้ใหญ่นะเคารพในผู้ใหญ่นอนให้เป็นสุขเป็นไงภรรยาต้องตื่นก่อนนอนทีหลังยุคนี้เขาต้องอาจจะก็บอกว่าต้องไม่แล้วเนาะอะไรเนี่ยต้องมาช่วยกันนะแต่บางทีก็ดีนะตื่นก่อนนอนทีหลังเพราะว่าบางทีเจอหน้าสดเขาก็ไม่สดชื่นเหมือนกันนะเจอหน้าสดก็ไม่สดชื่นตื่นมาซะก่อนทำหน้าทำตาให้ดีเวลาเขาตื่นมาเขาเจอหน้าสดชื่นสมัยนี้ก็ยังใช้ได้นะตื่นก่อนนอนทีหลังเวลาเขาตื่นมาแล้วเห็นหน้าสดอาจจะไม่สดใสก็ได้นะเราก็ต้องตื่นมาก่อนทำให้หน้าตาดีเขาตื่นมาแล้วจะได้สดใสอย่างนี้ใช้ได้นะเทคนิคนี้ยังใช้ได้นอนให้เป็นสุขนะตื่นก่อนนอนทีหลังบูชาไฟไม่ใช่สายมูนะบูชาไฟในที่นี้คือถ้าพ่อแม่หรือว่าสามีโกรธอะไรเงี้ยเป็นฟืนเป็นไฟเราก็ต้องเย็นฮะเราก็ต้องเย็นไม่ใช่ไฟแล้วมาไฟกลับอย่างนี้บ้านก็ร้อนต้องเย็นฮะแล้วพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ไม่ต้องร้อนกลับนะไม่ใช่แก้แค้นคืนก็จะร้อนพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลนี่คือบูชาไฟบูชาเทวดาก็ดูแลครอบครัวญาติพี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายอันนี้คือโอวาทเศรษฐี10ประการที่เกี่ยวกับเราก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5เนาะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้เป็นคาถาเศรษฐีแต่เราปรารถนาให้ทุกท่านรวยกว่าเศรษฐีคือเป็นส่วนถีเลยต้องให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เพราะว่าเศษกับส่วนเนี่ยส่วนต้องเยอะกว่าเศษใช่ไหมเศษถีเขาถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนถีเราต้องแม้ไม่ให้เราก็ให้จึงเป็นที่มาของเนี่ยคาถาส่วนถีเวลาใครถามว่าเอ๊ะทำไมวัดพระธรรมกายมีสโลแกนอะไรแปลกๆอีกแล้วจะได้อ้างอิงได้ว่ามันมีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดเพราะเราจะสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็สร้างบารมีให้เต็มที่นะทีนี้เข้ามาสู่ส่วนหลวงพี่แล้วนะคิดจากเปลี่ยนจากคิดลบเป็นคิดรักนะนี่พรีเซนต์หน้าบวชมาได้28พรรษาอายุการสร้างบารมี35ปีจ้าให้ได้บุญกันทุกท่านเลยนะ
จริงๆเล่าเรื่องครอบครัวเล่าเรื่อง

ที่ชมรมอะไรเยอะกว่านี้ฮะแต่เขาบอกว่าตัดให้เหลือ อยากให้ขมวดให้เหลือตอนเดียวต่อวันนะเพราะว่าจริงๆหลวงพี่ก็รู้สึกสบายใจนะถ้าสองตอนรู้สึกแสงจะส่องมาเยอะฮะก็เลยเอาขอตอนเดียวก็เลยตัดไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้บอกไปแต่ว่าไม่อยู่ในเคสก็คือว่าโยมแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบมากเลยโยมแม่ตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันให้ทุกท่านได้บุญกับโยมแม่หลวงพี่ด้วยนะทุกคิดดูว่าหลวงพี่55ปีฮะแล้วโยมแม่ตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันตลอด55ปีอย่างน้อยนะคือก่อนหน้านี้ก็คงตักแต่หลวงพี่ไม่ได้เกิดเนาะไม่ได้เห็น 20,000 กว่าวันฮะตักบาตรทุกวันนะในห้องไลน์ครอบครัวโยมแม่ก็จะส่งภาพตักบาตรเนี่ยภาพใส่บาตรมาให้ทุกวันเลยถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบการให้มากๆฮะฝึกการให้ทำเต็มที่ทุกวันเลยเจ้าคณะจังหวัดมารับบาตรด้วยนะเจ้าคณะจังหวัดยะลามารับบาตรด้วยจ้ะให้ได้บุญไปด้วยกันนะสมัยก่อนท่านลงมารับบาตรเองแต่พอสถานการณ์ไม่ค่อยดียังมีระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ท่านเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ไปใส่บาตรในรถเพื่อความปลอดภัยก็ไม่เป็นไรปรับกันไปเนี่ยโยแม่ตักบาตรทุกวันเลยโยแม่ก็ชวนนะชวนลูกๆเหมือนกันปีละ2วันปีใหม่กับวันเกิดปลุกมาใส่บาตรนอกนั้นก็ให้เตรียมตัวไปเรียนแต่โยมแม่ตั้งใจใส่บาตรเนี่ยก็เป็นต้นบุญต้นแบบส่วนโยมพ่อก็เป็นต้นบุญต้นแบบในเรื่องใจเย็นนะใจเย็นมีเมตตาจำได้ว่าทั้งชีวิตมามีครั้งเดียวที่โยมพ่อตีตอนก่อนอนุบาลตอนก่อนอนุบาลนะจำได้ด้วยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทำก๋วยเตี๋ยวหกแล้วก็เปื้อนอ่ะโยมพ่อก็เลยจะพาไปอาบน้ำแต่ด้วยความเป็นเด็กเนาะหงุดหงิดที่ก๋วยเตี๋ยวเปื้อนนะก็จะไม่อาบน้ำนะหงุดหงิดหงุดหงิดโยมพ่อก็เลยแปะเข้าไปทีหนึ่งฮะโอ้สะดุ้งเลยฮะตอนนั้นคิดในใจอนุบาลก่อนเข้าอนุบาลด้วยนะยังไม่เข้าอนุบาลตอนนั้นคิดในใจแวบขึ้นมาเลยว่าต่อไปเราจะไม่ทำผิดให้พ่อตีอีกเออคิดอย่างนี้เลยนะเออก็แปลกดีเหมือนกันแต่ตั้งแต่นั้นก็พยายามอยู่เป็นเด็กดีเนาะก็เรียนหนังสือตามปกติแล้วอย่างที่เล่าให้หลวงพ่อธรรมชโยฟังว่าหลับตาแล้วเนี่ยเราคิดตลอดเลยว่าหลับตาแล้วจะไม่มืดนะมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วต้องสว่างนะแต่ไม่รู้เอามาจากไหนพอมาเจอวัดพระธรรมกายโอ้ใช่เลยหลับตาแล้วใจหยุดใจนิ่งโล่งโปร่งเบาสบายสว่างโอ้พอมาเจอนี่ใช่เลยนี่ที่นี่ยืนยันชัดเจนตรงกับที่ความรู้ที่ติดตัวเราติดใจเรามาเลยนะว่าหลับตาแล้วไม่มืดพวกเราฝึกสมาธิให้ทุกวันนะให้หลับตาแล้วไม่มืดดีไหมเอ่ยแล้วจะได้สอนตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดเราจะได้แสวงหาครูบาอาจารย์แล้วมาเจอความรู้ที่วัดพระธรรมกายนี่แหละยืนยันความรู้สึกลึกๆเลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดดีใจมากนะมาเจอคำสอนที่วัดพระธรรมกายว่าโอ้นี่ยืนยันได้เป็นที่มาวัดแล้วก็ปลื้มใจอย่างนี้ฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือพอมาเป็นนักข่าวเล่านิดหนึ่งนะพอบวชปุ๊บแล้วเข้ามาอยู่วัดนะเขาให้มารับบุญเนื่องจากเป็นนักข่าวเลยให้มาดูส่วนข่าวต้องตอนนั้นนะวัดดังมากฮะวัดดังมากต้องตรวจหนังสือพิมพ์เช็คข่าวฮะ20ฉบับฉบับละ20หน้าเช็คข่าวทุกวันวันละ400หน้าตอนแรกก็เฉานะเฉาว่าต้องโอ้คนอื่นนะตื่นมาเขาเปิดพระไตรปิฎกเทศสอนนะบางคนตื่นมาโอ้ทำใจใสๆบอกบุญเอาปัจจัยมาสร้างวัดเอาปัจจัยโอ้นี่ได้บุญนะเนี่ยบอกเป็นกัลยาณมิตรไปบอกบุญญาติโยมไปชวนมาเป็นอาสาสมัครเอ๊

เราทำอะไรนะเช้ามาต้องมานั่งเปิดหนังสือพิมพ์และสรรเสริญในเชิงลบทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเป็นพลังบวกเชิงลบทั้งนั้นเลยฮะ20ฉบับมีแต่ข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะทำใจอยู่2สัปดาห์ทำใจว่าเป็นบุญให้เหมือนว่าเหมือนกิจวัตรกิจกรรมพระคือบิณฑบาตกวาดลานวัดปงอาบัติคิดว่าเหมือนกวาดเพชรกวาดเพชรพลอยฮะกวาดขยะมองว่าเป็นบุญนะแล้วทำไงเขาให้เช็คว่ามีข่าววัดหรือเปล่าเราก็ไม่มองอย่างอื่นเลยเรามองแต่ว่าธรรมกายง่ายดีไหมไม่รู้ว่าบวกหรือลบนะแต่เราสแกนเลยว่ามีแต่คำว่าธรรมกายปรากฏว่าเออดีหาคำว่าธรรมกายเหมือนภาวนาธรรมกายตลอดเวลาพอเจอก็เช็คเอาข้อมูลไปแล้วก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันอีกทีว่าจะทำอะไรเออกลายเป็นว่าไม่บวกไม่ลบมองแต่คำว่าธรรมกายเหมือนภาวนาไปเลยฮะเออเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทีนี้พอดูเรื่องข่าวมองเป็นบุญได้ทุกอย่างเป็นบุญหมดเลยไงพวกเราลองเอาไปจับเป็นแง่คิดเนาะมองทุกอย่างให้เป็นบุญขัดห้องน้ำก็เป็นบุญกวาดหยากไย่ก็เป็นบุญเช็ดถูก็เป็นบุญเพราะขนาดหลวงพี่อ่านข่าวลบๆหลวงพี่ยังมองเป็นบุญได้เลยเออมองแต่คำว่าธรรมกายตอนแรกๆก็ยากทำใจยากจะทำไปเรื่อยๆแปลกใจมันนิ่งขนาดว่าอ่านข่าวไปอ่ะใจมันเข้ากลางไปได้นะอ่านข่าวไปแล้วใจเข้ากลางไปได้ไม่ติดในข่าวเลยเช็คข่าวอย่างเดียวนี่ก็ใช้วิธีนี้นะบอกน้องๆว่ามองให้เป็นบุญมองทุกอย่างให้เป็นบุญนะนี่ก็เป็นที่มาและอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่ายากไหมลูกที่ไปชี้แจงข่าวจริงๆเตรียมข้อความไว้แล้วนะเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ตื่นเต้นนะเลยตอบได้เสียงนิดหน่อยจริงๆที่จะอธิบายเพิ่มเติมความจริงมีหลายหน้าเราเลือกให้ตามหลักการให้ในสัปปุริสทาน8เลยสะอาดประณีตตามการสมควรให้เลือกให้อยู่เนืองนิดให้ด้วยจิตผ่องใสให้แล้วตามตึกระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มใจความจริงมีหลายหน้าเราเลือกหน้าที่ให้แล้วไม่ไปทำให้เขาบิดกลับมาทำร้ายเราได้ต้องเลือกไม่บอกไม่หมดบอกเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะด้วยนะความจริงมีหลายหน้าดีทุกหน้าเลยถูกต้องจริงทุกหน้าแต่ต้องเลือกให้เหมาะให้ควรตามหลักเนี่ยสะอาดคือเป็นข่าวที่จริงข่าวที่จริงเนี่ยหลวงพ่อบอกข่าวที่จริงมีประโยชน์ประณีตคือต้องเขียนแล้วเขาอยากเอาไปลงฮะต้องเลือกด้วยนะว่าเขียนยังไงเขาเอาไปลงบางทีพลาดหัวต้องหวือหวานนิดหน่อยบวชอุบาสิกาแก้วล้านคนนี่อย่างเงี้ยดูเยอะดีเออข่าวหน้าลงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะไปพลาดหัวสะอาดประณีตนะตามการด้วยตามการเนี่ยเวลาไหนควรออกเวลาไหนควรชี้แจงแล้วสื่อเนี่ยนะพูดเยอะก็ไม่ได้ตัดหมดเลยตามการเนี่ยเวลาเนี่ยถามเขาเลยโยมออกกี่นาทีบางคนบอก1นาทีได้พูด1นาทีเป๊ะเลยบังคับให้ลงเป๊ะตามนั้นไม่ขาดไม่เกินนะ30วินาทีก็ได้นะเพราะถ้าพูดเยอะไงเขาไปตัดแล้วบางทีบางคนใจร้ายบิดเบือนแต่ถ้าเราเป๊ะว่า1นาทีเขาตัดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีข่าวลงก็ลงตามนั้นนะตามการก็มานะเวลาสมควรให้สื่อที่น่ารักก็ให้ข่าวสื่อที่ไม่น่ารักก็ไม่ให้ข่าวนี่สมควรให้ตามหลักสัปปุริสทานสื่อไหนไม่น่ารักประกาศแบนเลยนะช่วงนั้นมี3สื่อที่ไม่น่ารักประกาศแบนปรากฏเจ๊งทั้ง3สำนักข่าวเลยเราไม่ได้แช่งนะเราไม่ได้แช่งเราก็วางใจเป็นกลางๆนะนี่สมควรให้เนี่ยเลือกให้
ให้อยู่เนืองนิดทรงค

าวทุกวันนะบางสำนักข่าวไทยรัฐก็บอกว่าเห็นแล้วล่ะส่งมาทั้งแฟกสมัยก่อนส่งแฟกนะส่งทั้งแฟกส่งทั้งอีเมลส่งมาเลยส่งเป็นปีฮะส่งเป็นปี2ปีแล้วไปหาเขาด้วยนะเขานั่งสรรเสริญพลัดเป็นพลังบวกเชิงลบนะ2ชั่วโมงเออนี่นะก็ไม่เป็นไรส่งไปเรื่อยๆอ่ะให้อยู่เนืองนิดให้แล้วมองว่าเป็นบุญกุศลก็จิตผ่องใสแล้วถ้าให้ตามนี้เนี่ยฟีดแบคกลับมาก็ทำให้เราปลื้มใจนี่หลักการให้ทั้งให้ทานได้ด้วยให้ข่าวก็ตามนี้เนาะเราอิงต้นโพฮะอิงต้นโพนี่ตามนี้เลยนะสัพพุริสทานเนื่องจากเวลามีจำกัดไม่ขยายความแล้วเนาะอ่ะมาอีกข่าวหนึ่งนี่ก็เป็นพอเราเลือกให้ส่งให้เขาก็จะลงตามที่เราเสนอไปพาดหัวไปเนาะพาดหัวให้สนุกแล้วนี่สื่อต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเนี่ยถึงปี2561เนาะทั้งหมด 19,219 โครงการจ้านี่ๆตั้งแต่ปี2561นะจริงๆเยอะกว่านั้นนะเยอะกว่านั้นแล้วก็นี่ภาพต่างประเทศที่ส่งไปเพราะว่าอยากให้เป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์นะคือลงในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายพอลงในอินเทอร์เน็ตเวลาคนเซิร์ชเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเห็นกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทำให้ชาวต่างประเทศไหลหลั่งไหลเข้ามาวัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ให้เขาค้นหาแล้วเจออย่าง Guinness World Record เป็นค่ายใหญ่เราเอาข้อมูลเราเนี่ยไปเป็นสถิติโลกก็จะทำให้เขาไปช่วยกระจายข่าวกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทั้งธรรมยาตราทั้งนั่งสมาธิ1ล้านคนคนก็จะสนใจแล้วมานั่งสมาธินี่ก็เป็นการสร้างเครือข่ายคนดีอีกประเภทหนึ่งนอกจากสร้างเครือข่ายพระดีเยาวชนดีสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆกัลยาณมิตรตาเออนี่นะสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆแล้วยากนะที่ภาพแต่ละภาพจะเป็น picture of the day แต่ละวัน

อาบส่งไปที่สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าว200ประเทศส่งข่าวทุกวันมีภาพทั่วโลกฮะเป็นหมื่นในหมื่นภาพเนี่ยเขาจะคัดแค่ประมาณ 10-15 ภาพที่จะลงเป็นข่าวเด่นในแต่ละวันในหมื่นภาพนะจาก200กว่าประเทศจะคัด 10-15 ภาพเป็นภาพเด่นประจำวันแล้วทุกครั้งที่มีงานมาฆะวิสาขะภาพเด่นประจำวันหนึ่งในนั้นคือวัดพระธรรมกายจ้าเอาบุญมาฝากทุกท่านนะนี่มหาธรรมกายเจดีย์เป็นโดมสีทองเป็นสัญลักษณ์

ตัวแทนของพระพุทธศาสนาทั้งโลกนะเอาไปลงเป็นมาฆบูชาบางครั้งเป็น picture of the day ภาพเด่นประจำวันบางครั้งเป็นภาพเด่นประจำสัปดาห์อีกนะภาพเราเนี่ยไปเทียบเคียงกับภาพประธานาธิบดีสหรัฐภาพประมุขของประเทศอังกฤษใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะและใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วกิจกรรมของเราเนี่ยภาพ

าพดีมากๆนะส่วนผลงานเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยากได้รางวัลแต่เห็นหลายคนบอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายมีข้อสงสัยเยอะเลยส่งผลงานไปนำเสนอผลงานที่ไปนำเสนอเป็นผลงานของหลวงพ่อธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายล้วนๆเลยอะจากหนังสืออย่างเนี้ยหนังสือ48ปีวัดเป็นผลงานหลวงพ่อล้วนๆเลยฮะทั้งผลงานหลวงพ่อผลงานวัดได้รางวัลเพราะผลงานหลวงพ่อและผลงานวัดเอาบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วนี่ไปเจอท่านดาลัยลามะเอาเล่มนี้ไปฝากท่านเล่มเกี่ยวกับ World Peace Live Within นะเล่มนี้กิจกรรมวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรือ Inner Peace เจอท่านครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่เจอท่านเนี่ยเห็นไหมท่านก็พูดเรื่อง Inner Peace เหมือนกันครั้งแรกเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ท่านเอาไปให้ท่านนะท่านก็พูดเรื่องแต่มหากรุณาเมตตาให้อภัยสันติภาพฮะเนี่ยไปให้กับท่านท่านเมตตามากเลยนะธรรมเนียมของวัชรยานทิเบตถ้าเคารพกันต้องเอาศีรษะชนกันคือแม้แต่เราเป็นพระลูกพระหลานท่านอายุ90กว่าแล้วนะท่านอายุ90กว่าแต่พอเราไปพอรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยท่านอ่อนน้อมคือโอ้โหแบบท่านให้เกียรติมากฮะนี่คือคนที่อยู่สูงนึกออกไหมคุณธรรมท่านเคารพในธรรมแม้เป็นพระลูกพระหลานท่านแล้วท่านเป็นประมุขผู้นำจิตวิญญาณท่านยังเมตตาแล้วเนี่ยที่บอกว่าท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่า when working with various religions we talk about peace เป็นทำงานกับนานาชาติต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพWhen working with Buddhist monk or sangha คือเวลาทำงานกับพระในพุทธศาสนาด้วยกันสงฆ์เนาะเขาเรียกสังฆะสงฆ์ we speak inner peace นะท่านใช้ภาษาง่ายๆมากเลยบอกเนี่ยให้ทำเรื่องนี้เลยนะครั้งที่สองเนี่ยพอไปเนี่ยประทับใจประทับใจท่านบอกท่านว่า may your holiness have a long life to the age ofOne hundred and twenty ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยอายุยืน120ปีฮะท่านบอก no I hope to live to be 130ท่านบอกว่าขอ130ปีไปเลยโอ้ท่านอารมณ์ขันมากท่านอารมณ์ขันมากนี่เป็นความเมตตาของท่านจริงๆเตรียมคำอีกคำหนึ่งพูดในโรงเรียนอนุบาลด้วยนะแต่ว่าตื่นเต้นอยากจะบอกว่าเมหลวงพ่อธรรมชโย have a long life to the age of one กับอาราธนาหลวงพ่อธรรมชโยอยู่วันกับจ้ะขอเสียงสาธุการนะเจอถ้าเจอหน้าท่านถวายเลยนะนิมนต์อยู่หนึ่งกับเลยเป็นไปได้นะถ้าทุกคนทำกุศลกรรมบทสิบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกับจะไขขึ้นอยู่ในจักรวัตติวัตสูตรจักรวัตติวัตติสูตรถ้าทำกุศลกรรมบท10ได้เนาะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะข้อคิดคือแม้เศรษฐกิจสภาวะจะเป็นยังไงพระโพธิสัตว์ไม่อิ่มในการสร้างบารมีแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจแต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำโดยไม่สร้างบารมีเราต้องยกใจของเราให้สูงส่งด้วยการสวนกระแสจ้าวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะจดใจนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายกลางพระธรรมกายที่สว่างไสวให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาให้สร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

พระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่าย

กิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับ น้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวง

ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็

มนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกาย

ซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้

ที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเขา

ตอนนี้เราสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่ง

ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม
ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไป

ู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนา

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
2: สาธุ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน

0.2.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลังความสามารถด้วยความปลื้มปิติอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชด้วยผลแห่งบุญจากการทอดกฐินนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของเขาเหล่านั้นอย่างหนาแน่นเมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากๆเข้าก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวเขาเหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้เมื่อผังแห่งความจนและผังแห่ง

จทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลังจะส่งผลทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบันโดยไม่ต้องรอไปถึงภพชาติหน้าจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระศรีวชิระคุณาภรณ์พระราชาคณะชั้นสามัญปริยันอย่างสมเกียรติค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณโรงเรียนวัดใหม่กลงทองในพระราชูปถัมภ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

ทองในพระราชูปถัมภ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวชิรคุณาภรณ์ในพิธีอันเป็นมหามงคลนี้มีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี

และแปลเพิ่มอีก134เรื่องค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะคณาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์วิจัยไบลานและคัมภีร์พระพุทธศาสนาบาลีสันสกฤตมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมดำเนินโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนโดยมุ่งเน้นการแปลชาดกจากภาษาบาลีสู่ภาษาจีนทั้งนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567คณะทำงานได้แปลชาดกแล้วเสร็จ300เรื่องแรกซึ่งการทำงานในประเทศไทยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและปิดต้นฉบับเตรียมจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2570พร้อมเดินหน้าแปลเพิ่มเติมอีก134เรื่องซึ่งกระบวนการตรวจสอบเริ่มจากทีมมหาวิทยาลัยปัก

ต้นมหาโพธิ์เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ต้วนฉิงผู้ริเริ่มโครงการและวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยท่านได้ปลูกต้นมหาโพธิ์ต้นนี้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2559ความร่วมมือตลอด17ปีจึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากผู้ริเริ่มสู่คณะวิจัยรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกบาลีไปสู่ชาวจีนและผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาพักกายพักใจฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มาพักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นของเขาใหญ่โดยมีสายฝนที่โปรยปรายชุ่มฉ่ำใจตลอดช่วงการปฏิบัติธรรมสำหรับกิจกรรมในโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมาถ่ายทอดธรรมะและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและถามตอบประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านได้พบความสงบภายในและได้เติมพลังใจให้ตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยการร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงค่ำส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจที่จะนำธรรมะและประสบการณ์ดีๆจากการทำสมาธิในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนเองเพื่อให้เยาวชนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติสืบต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้สั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธิพงศ์วรโชโตและพระจันทายเตชะธรรมโมนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาโดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาให้คำแนะนำอย่างแจ่มแจ้งสร้างความ

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มพลังใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนท่ามกลางรอยยิ้มและความปลาบปลื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในทวีปยุโรปสืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมสั่งสมบุญกุศลเพื่อสืบสานอารยะประเพณีอันดีงามในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนงานบุญตลอดเดือนกันยายนและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานะเภสัชโดยมี

ยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระภิกษุและอุบาสิกาผู้สอบผ่านบาลีในปีการศึกษานี้สำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ยังคงต้องตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธาค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนาโชตทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมินเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันเพื่อฝึกสมาธิพัฒนาภาษาไทยและปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยในครั้งนี้มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9คนจาก6ครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆ ได้นั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อฝึกความสงบความตั้งใจและการมีสติอยู่กับตัวเองก่อนเข้าสู่บทเรียนด้านพระพุทธศาสนาโดยเด็กๆ ได้เรียนรู้พุทธประวัติในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระปยุลญาตรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขรพัสดุ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติถ่ายทอดโดยพระนิโคลัสฐานิสโรด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายสนุกและเหมาะสมกับวัยของเด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแบ่ง

0: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มตามช่วงวัยเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจสำหรับกลุ่มเด็กเล็กได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงอาทิการชิมขนมและอาหารว่างยอดนิยมของไทยเช่นบ็อกกี้รสทุเรียนและเบนโตะรสเผ็ดพร้อมทั้งฝึกพูดคำศัพท์ภาษาไทยฝึกเขียนคำง่ายๆและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปั้นรูปปลาหมึกซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูอาสาคอยดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดส่วนกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนวิชาธรรมศึกษาชั้นต้นโดยเริ่มต้นจากการศึกษาหลักธรรมในธรรมะหมวด2และเรียนรู้แนวทางการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสติและสัมปชัญญะซึ่งช่วยให้รู้ตัวมีความรอบคอบและคิดก่อนพูดหรือกระทำตลอดจนหลักบุพการีและกตเวทีซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปลูกฝังความกตัญญูและการตอบแทนคุณโดยมีพระมหาอดิเทพเทวินทัชโยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกิจกรรม Kiss Dhamma and Meditation จึงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกสมาธิการศึกษาธรรมะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและคุณธรรมตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีวินัยมีความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันอังคารที่3พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาทถดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยวันพุธที่4พฤศจิกายนได้แก่ถดง

0: พระสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนได้แก่วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนได้แก่วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรจังหวัดยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานแก้วโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษวัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรวัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราทุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสทุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังอาการะนางสุขขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ10,000รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

างแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและใจชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID MONG MUI 00

ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจำและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงเพราะๆดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยอร่อยความสุขที่อิงด้วยอามิสเหล่านี้ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทะยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานเราก็จะพบกับความสุขอันเป็นอมตะที่แท้จริงมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนครั้นพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสียแล้วชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางคนครั้นพอรุ่งเช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณานสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหู่นะจ๊ะแต่เป็นการพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆและจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัย

การเดินทางไกลในสังสารวัฏเพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณานสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านได้พิจารณาถึงความตายด้วยอาการเหมือนเพชฌฆาตที่เหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดและคร่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาก่อดินติดขึ้นมาด้วยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัสดงท่านได้พิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือสมบัติทั้งหลายในโลกนี้นะย่อมอยู่ได้ชั่วขณะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเชื่อว่าสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไปหรือเพียงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปจะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้นะเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกสัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นปัจจัยแห่งความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งธาตุพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกซัดขว้างมาจากทิศต่างๆมุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้เนี่ยเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นน่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะพึงพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบท4จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทใดเกินประมาณเช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงและก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาภูตทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมไฟหากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพันอยู่กับอาหารเมื่อไม่ได้อาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรง

ที่จะสืบต่อไปได้พึงวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายและไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหนเราบางคนตายตอนอยู่ในครรภ์ก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้ากลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกันเหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละพึงพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อยชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะเพราะโดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีเมื่อเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง 10,000 ปีบ้าง 80,000 ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกินปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์คือขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่ามีแต่ตั้งเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณานสติอยู่เนืองๆชนิดทุกลมหายใจเข้าออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆร้านความตายมาปรากฏต่อหน้า

การนั้นได้อย่างสงบด้วยใจที่ผ่องใสว่าเราเนี่ยจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นน่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะถ้าใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะและมรณภัยก็กำลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยัน

ถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: เวริชาดกชาดกว่าด้วยการอยู่ร่วมกับมีเวรกันในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่หมู่บ้านสวยครั้นเมื่อเสร็จธุระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารก็เดินทางกลับยังกรุงพาราณสี
2: อนาถบิณฑิกะเศรษฐีไม่ค้างที่นี่สักคืนหรือท่าน
3: ไม่ละข้ายังมีงานต้องทำอีกมาก
2: ถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันแต่ระวังพวกโจรระหว่างทางไว้ด้วยก็ดีนะท่าน
3: ขอบใจท่านมากข้าไปแล้วนะ
0: เรื่องที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเดินทางกลับกรุงพาราณสีนี้ได้มาถึงหูพวกโจรป่าพวกมันจึงวางแผนที่จะดักปล้นขบวนของท่านเศรษฐี
4: ลูกเพ่ข้าได้ยินข่าวว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจะเดินทางกลับกรุงพาราณสีวันนี้ละ
5: จริงหรือ
6: ฮ่าคราวนี้แหละข้าจะได้ปล้นขบวนของเศรษฐีที่รวยที่สุดในกรุงพาราณสี
7: เราจะรวยแล้วใช่ไหมลูกพี
6: ่แน่นอนพวกเจ้ารีบไปเตรียมการให้พร้อม
0: พวกโจรได้วางแผนจะปล้นขบวนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในช่วงที่ขบวนของท่านเศรษฐีหยุดพักแรมระหว่างทางมันได้ส่งลูกน้องคอยซุ่มดูอยู่ตลอด
6: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีนั่นแล้วมารายงานข้า
4: เราจะซุ่มดูไปทำไมล่ะลูกพี่ก็เข้าไปปล้นพวกมันเลยไม่ดีกว่าหรือ
7: เจ้าโง่ถ้าเกิดมันมีคนเยอะกว่าเราจะทำยังไงล่ะ
4: อ๋อที่แท้ก็ป๊อกนี่เอง
6: พูดมากจริงข้าให้ไปทำอะไรก็ไปทำเถอะนะ
0: ฝ่ายอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและบริวารออกเดินทางมาได้เกินครึ่งทางก็รู้สึกเหนื่อยล้าท่านเศรษฐีจึงสั่งให้หยุดพัก
8: เร่งฝีเท้ากันหน่อยอีกเดี๋ยวก็ได้พักกันแล้ว
9: มาสั่งให้ข้ารีบเดินแล้วเจ้าล่ะเดินช้ากว่าคนอื่นจนต้องอยู่รั้งท้ายขบวนเลยนะเนี่ย
8: ข้ามาคุ้มกันท้ายขบวนต่างหากเจ้านี่ไม่รู้เลย
3: เอาละพวกเจ้าหยุดพักกันได้
0: ขณะที่บริวารทั้งหลายของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกำลังพักเหนื่อยกันอยู่นั้นท่านเศรษฐีก็ได้สังเกตเห็นโจรที่มาซุ่มดูอยู
4: ่โอ้โหขนของกันมาเยอะแยะเลยท่าทางจะมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะ
7: คืนนี้พวกเราได้รวยกันเละแน
3: ่ๆ คนพวกนั้นมาซุ่มดูขบวนของเราต้องเป็นพวกโจรแน่ๆ
0: เมื่อเห็นพวกโจรที่มาซุ่มดูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงสั่งให้บริวารทั้งหลายเก็บของแล้วออกเดินทางกลับยังกรุงพาราณสีทันทีโดยไม่หยุดพักแรมที่ใดเลย
3: พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเก็บข้าวของออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะเดินทางให้ถึงกรุงพาราณสีโดยไม่หยุดพักกัน
8: อ้าวพวกเจ้าเร่งมือกันหน่อย
9: เอาอีกแล้วนะเจ้าน่ะสั่งให้คนอื่นเก็บของแต่ตัวเองยังนั่งสบายอยู่เลย
8: เจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยข้ากำลังตรวจดูว่ามีคนตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่า
0: พวกโจรเมื่อเห็นขบวนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีออกเดินทางต่อโดยไม่หยุดพักแรมที่ไหนก็ล่าถอยกลับไปยังถิ่นของตน
7: ลูกพี่พวกมันไม่หยุดค้างแรมที่ไหนเลย
6: น้อยโมโหโมโหพวกมันรู้ตัวได้ยังไงกัน
4: ข้าบอกท่านแล้วว่าให้

0: ปล้นมันซะเลยก็ไม่เชื่อ
1: หุบปากไปเลยไม่ได้ปล้นแล้วยังต้องมานั่งฟังลูกน้องเยาะเย้ยอีกเฮ้ยมันโมโห
2: เมื่อขบวนของอนาถบินทิกะเศรษฐีมาถึงกรุงพาราณสีแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลพระศาสดาดูก่อนท่านเศรษฐีแม้ในปางก่อนบัณฑิตพบโจรในระหว่างทางไปจนถึงที่อยู่ของตนทีเดียวอนาถบิณฑิกะกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากครั้งนั้นเศรษฐีได้รับเชิญไปงานเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วท่านเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารจึงเดินทางกลับ
3: ขอบใจท่านมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อร่วมงานเลี้ยงของเรา
4: เราเป็นสหายกันมานานเรื่องแค่นี้ท่านอย่าได้เกรงใจ
3: ขอท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเถิด
2: พวกโจรป่าได้ข่าวว่าท่านเศรษฐีจะเดินทางกลับจึงส่งคนมาซุ่มดูระหว่างทางเพื่อรอโอกาสเข้าปล้น
1: พวกเจ้าจงไปซุ่มดูขบวนของเศรษฐีแล้วรีบกลับมารายงานข้า
5: ได้เลยลูกพี่งานเนี้ยเราจะรวยกันแล้ว
6: ชอบจริงๆเลยปล้นเงินที่คนอื่นเขาทำมาหากินมาได้เนี่ย
2: ระหว่างการเดินทางกลับท่านเศรษฐีและบริวารได้หยุดพักเป็นระยะซึ่งทุกครั้งก็จะมีลูกน้องโจรมาซุ่มดูอยู
6: ่เอาละหยุดพักกันที่นี่ก่อนก็แล้วกัน
7: โอ้ยเหนื่อยจริงๆข้าว่าวันนี้เราคงเดินทางไม่ถึงเมืองก่อนค่ำแน่
8: ๆก็เพราะมีคนที่เกียจอย่างเจ้าเนี่ยแหละเราถึงเดินทางช้าไงล่ะ
5: เจ้าดูสิพวกมันน่าจะมีทรัพย์สมบัติกันเยอะแน่
6: ๆนั่นสิแถมลูกน้องเศรษฐีก็ดูโง่ๆด้วยแบบนี้ก็ปล้นสบาย
7: เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมีคนกำลังนินทาข้าน
8: ั่นสิข้าก็รู้สึกเหมือนกัน
2: ท่านเศรษฐีนั้นเป็นผู้ระวังตนอยู่เสมอจึงสังเกตเห็นพวกโจรที่ซุ่มดูอยู่เมื่อเห็นดังนั้นท่านเศรษฐีก็บอกให้บริวารทั้งหลายเก็บข้าวของเดินทางต่อ
4: พวกเจ้าทั้งหลายเก็บข้าวของแล้วก็รีบเดินทางออกให้ถึงเมืองโดยเร็วที่สุด
7: ท่านเศรษฐีทำไมถึงรีบเดินทางนักล่ะข้าคิดว่าเราจะค้างคืนที่นี่เสียอีก
4: พวกเจ้าไม่สังเกตเห็นโจรที่ซุ่มดูอยู่หรือรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะยกพวกมาปล้นเรา
8: ฮะโจรไหนไหนพวกมันอยู่ไหน
7: เจ้าโง่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกแค่นี้ทำเป็นตกใจกลัวไปได้
8: เจ้าก็ว่าแต่ข้าเจ้าแหละขาสั่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
2: ขบวนของเศรษฐีเดินทางต่อจนเข้าเมืองโดยไม่หยุดพักค้างแรมที่ไหนทำให้พวกโจรไม่มีโอกาสเข้าปล้นทรัพย์สินของเศรษฐี
5: อดอีกตามเคยโถ่ยสมบัติอยู่ตรงหน้าแท้ๆ
1: เฮ้ยเจ้าพวกโง่ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไง
6: ก็ลูกพี่บอกให้เราแก้ซุ่มๆดูนี่นาอีกอย่างเราไปกันแค่สองคนจะเข้าไปปล้นขบวนที่มีคนเยอะแยะได้ยังไง
5: นั่นสิลูกพี่พูดไม่คิด
1: เฮ้ยพวกเจ้านี่ใครเป็นลูกน้องใครเป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยไปให้พ้นหน้าข้าเลย
2: ฝ่ายเศรษฐีครั้นเดินทางมาถึงเรือนของตนบริโภคอาหารด้วยรถอันเลิศนั่งเหนือที่นอนอันมีราคามากแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ตนพ้นจากการถูกปล้นนั้น
4: ไพรีอาศัยอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่พึงอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในพวกไพรีคืนหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข
2: ์ตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็สร้างกุศลด้วยการทำบุญทำทานเป็นนิดจนสิ้นอายุไขพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าในครั้งนั้นเราตถาคตแลได้เป็นเศรษฐีเมืองพาราณสีชั้นนี้แล

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังความสุขคือยิ่งกว่าความสงบไม่มี

ลูกยังมีพี่น้องทั้งหมด12คนลูกเป็นคนที่10ค่ะปองลูกตั้งแต่มีลูกคนแรกเป็นต้นมาก็ไม่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่อย่างใดออกจากบ้านไปดื่มเหล้าแล้วเล่นการพนัน 2-3 วันจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งทำอย่างนี้เป็นอาจินแม่ก็ไม่ว่าอะไรก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแทนพ่อมาโดยตลอดขณะลูกอายุได้7ขวบพ่อก็ล้มป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็จากพวกเราไปแม่ของลูกปกติของแม่น่ะจะออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปทำไร่ตกเย็นก็จะหาผักมาขายนำอาหารเย็นมาให้ลูกๆแต่กว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืดทำให้ลูกพี่สาวและน้องอีกสองคนซึ่งยังเล็กอยู่ส่วนพี่คนอื่นๆต่างก็โตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทุกเย็นเราทั้งสี่ต้องหิ้วท้องรอแม่เพราะยังเล็กอยู่นะหิ้วจนท้องไส้กิ่วอยู่ที่บ้านเอวดีทีเดียวเลยสิ่งที่พวกเรามักจะใช้ประทังความหิวไปวันๆก็คือกล้วยน้ำผักกฐินครีมรั่วจิ้มกับน้ำพริกเปล่าๆแย่งกันกินด้วยความหิวอย่างที่พวกเราพากันไปเก็บกินมาประจำคือก้อนดินที่อยู่รอบๆ บ้านบ้านปลายชีวิตของแม่เมื่อลูกต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวแม่จึงอยู่ที่บ้านเพียงลำพังถ้าไม่ชอบไปอยู่กับลูกคนไหนบอกว่ารำคาลูกหลาน ลูกๆ ก็ไม่มีใครมาเอาใจใส่ดูแลแม่เท่าที่ควรช่วงทางชีวิตได้มีพี่สาวคนที่6ซึ่งเลิกกับสามีแล้วกลับไปอยู่บ้านกับแม่แต่ก็ทะเลาะกับแม่ประจำจนกระทั่งแม่อายุได้85ปีได้นาเป็นลมอยู่ในบ้านบ่อยๆเป็นลมอยู่เป็นประจำนานเป็นปีแล้วก็เสียชีวิตลงโดยที่พี่สาวที่อยู่ด้วยก็ไม่สนใจดูแลแม่เลยตัวลูกเองทั้งที่มีโอกาสเรียนหนังสือตัววิบากกรรมนะจ๊ะแต่ก็ถูกเพื่อนแกล้งจนไม่กล้าเข้าเรียนทำให้ลูกไม่รู้หนังสือเลย

อายุได้15ปีวันหนึ่งพี่ชายก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านซึ่งครอบครัวลูกก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนบ้านเขาอยู่จังหวัดลพบุรีเขาได้เอ่ยปากชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านเขาได้บอกกับลูกว่าไปแป๊บเดียวลูกก็เชื่อค่ะคิดว่าจากโคราชบ้านลูกไปจังหวัดลพบุรีคงแป๊บเดียวไม่ได้ศึกษาเนี่ยแล้วก็เคยอยู่แต่ในป่ามาตลอดก็อยากจะเห็นในเมืองบ้างลูกจึงตกลงตามเขาไปโดยไม่ได้บอกคนในครอบครัวเลยก่อนไปลูกก็ได้ตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้กะว่ากลับมาข้าวก็คงจะสุกพอดีแล้วก็กะว่าจะแวะซื้อปลาทูมาทำกับข้าวด้วยแต่มันก็ไม่เป็นดังที่คิดสิคะเพราะกว่าเขาจะพาลูกไปถึงบ้านก็ใช้เวลาครึ่งวัน

อยู่กันได้หนึ่งปีก็มีหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งมาตีสนิทดูวิบากกรรมนะจ๊ะช่วยลูกให้ไปซื้อของที่กรุงเทพมาขายบอกว่าได้กำไรดีลูกก็เชื่อค่ะเพราะมีความซื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกจึงตามหญิงนั้นไปโดยไม่บอกใครแล้วถูกเขาหลอกไปขายซ่องแถวๆรังสิตถูกขังอยู่ประมาณเดือนกว่าจนขาข้างหนึ่งเกิดอาการชาไม่มีความรู้สึกสำหรับคนนั้นยังถูกผู้คุมข่มขืนและถูกบังคับไปขายบริการให้กับลูกค้าอยู่หลายรายฝ่ายสามีก็ไม่ได้ติดตามไปช่วยเหลือค่ะเพราะถูกทางญาติห้ามเอาไว้พี่เขยของลูกได้เป็นผู้วางแผนกับตำรวจบุกเข้าช่วยเหลือจนรอดออกมาได้พอกลับมาสามีก็มารับลูกไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดนี่ยังโชคดีที่เจอสามีอย่างนี้นะเรามีลูกด้วยกัน5คนโดยจำนวน5คนนั้นได้เสียชีวิตไปละ2คนแล้วก็พิการ1คนมีประวัติย่อๆดังนี้ค่ะลูกชายคนโตตอนมีชีวิตอยู่เราเป็นคนเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าเบียร์นอกจากนั้นยังสูบบุหรี่กัญชาก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นอยู่ประมาณ 4-5 เดือนวันหนึ่งเขาเกิดอาการเหนื่อยมากจึงขับรถไปหาหมอเองที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้ซักถามประวัติของคนไข้ก่อนได้ฉีดยาทันที2เข็มพอฉีดเสร็จดูอาการก็ดีขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็เกิดอาการช็อกลิ้นจุกปากแล้วก็เสียชีวิตลงขณะอายุได้29ปีลูกชายคนที่4ของลูกถึงแต่เกิดก็มีปลายเท้าทั้งสองข้างงองุ้มเข้าหาฝ่าเท้าตอนอายุได้ 2-3 เดือนหมอได้ทำการดัดแล้วใช้ปูนพลาสเตอร์โบกหุ้มเอาไว้เขาเจ็บปวดมากร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทนอยู่จน7วันลูกสงสารมากเลยแก่ออกแล้วก็ไม่พาไปรักษาอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินตอนก่อนที่ลูกจะมาเจอหมู่คณะได้มีคนมาชวนให้ลูกไปนับถือลัทธิหนึ่งอยู่10กว่าปีเขาบอกว่าเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานมีความเชื่อและศรัทธาในพระศรีอริยเมตไตรมากแต่ก็ไม่มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญลูกก็ได้สมัครเป็นศิษย์เขาได้มอบเหรียญกลมสีทองเหรียญหนึ่งให้นำมาคล้องที่คอเชื่อกันว่าคนที่มีเหรียญนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรับพลังอำนาจที่เรียกว่าแสงทิพย์จากพระศรีอริยเมตไตรได้วิธีขอพลังแสงที่จะยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วท่องคำว่าขอพลังอำนาจจากพระศรีอริยเมตไตรและท่านผู้นำของลัทธิผ่านฝ่ามือของข้าพเจ้าไปยังบุคคลเบื้องหน้าดีเถิดแต่ในนั้นก็จะเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนมีพลังวูบวับผ่านลำแขนข้างที่ยกขึ้นไปยังฝ่ามือบางครั้งก็รู้สึกวูบวูบวับที่อุ้งมือและลูกก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆค่ะทำให้ลูกสงสัยว่าพลังอำนาจนี้มาจากไหนผู้ที่นับถือลัทธินี้จะตะเวนไปรักษาคนเจ็บป่วยหรือพิการตามที่ต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแสวงบุญเวลาหมู่คณะไปรักษาคนที่ไหนญาติของคนที่ป่วยมักจะถูกผีเข้าสิงผีที่เข้าสิงนั้นก็จะรายงานตัวว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนตายด้วยสาเหตุอะไรจากนั้นก็บอกกับญาติของคนป่วยว่าอยากให้นับถือลัทธินี้กันมากๆผีที่เขาสิงบอกเขาสามารถช่วยวิญญาณเขาและวิญญาณอื่นๆในพ้นโทษได้และเมื่อไปสืบดูที่มาของผีที่มาเขาสิงก็พบว่าเป็นคนในหมู่บ้านในบริเวณนั้นที่ตายไปแล้วถูกต้องตรงตามที่วิญญาณที่มาเขาสิงบอกทุกประการลูกมีความฝันสองครั้งทำท้ายซึ่งทำให้ลูกสงสัยมากค่ะครั้งแรกลูกฝันตัวเองขึ้นไปบนสวรรค์ไม่สูงมากมองลงมาก็เห็นเหมือนโลกมนุษย์ในฝันนั้นมีพี่หญิงคนหนึ่งพูดกับลูกว่าเดี๋ยวท่านท้าวเวสสุวรรณจะมาสักพักลูกก็ได้ยินเสียงท่านเดินมาจากนั้นลูกก็ได้ยินท่านเรียกหาบัญชี

ที่มีชื่อนามสกุลของลูกนี่ในฝันนะจ๊ะลูกได้ยินก็สะดุ้งท่านบอกกับลูกว่าจะมีอายุขัยแค่50ปีนะจากนั้นลูกก็สะดุ้งตื่นตอนที่ฝันอายุ48ปีค่ะลูกจึงขวนขวาย

ปัจจุบันอายุของลูกผ่านไปได้53ปีแล้วค่ะแต่มีอีกครั้งหนึ่งลูกฝันว่ามีคนนำปากกาสีแดงมาเขียนที่ฝ่ามือลูกว่าจะอยู่ได้ถึงปีกุลซึ่งก็คือพ.ศ.2550ที่กำลังจะมาถึงนี่ก็เป็นความกังวลใจของลูกค่ะคำถามพ่อลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่เหตุใดแม่ของลูกจึงลำบากมาตลอดกระทั่งชราก็ยังต้องอยู่เพียงลำพังไม่ได้รับการเอาใจใส่จากลูกๆเท่าที่ควรแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมใดที่ทำให้ตัวลูกพิสารและน้องชายสองคนต้องกินดินและกินอุจจาระแห้งคะปัจจุบันน้องชายทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วน้องชายคนที่11ก็ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตอนอายุประมาณ18ปีเกิดจากการหักหลังส่วนน้องชายคนที่สองเป็นฝีในท้องปวดท้องมากอยู่สองสัปดาห์ก็เสียชีวิตได้ด้วยอายุ12ปีเขาทั้งสองตายแล้วไปไหนคะเหตุใดลูกจึงไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ต้องมีสามีโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกเขาหลอกไปขายบริการที่หลอกมาได้เพราะเหตุใดคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนโตของลูกป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและเสียชีวิตเพราะถูกฉีดยาคะกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่สี่ของลูกเกิดมาพิการปลายเท้างองุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินลูกมีกรรมอะไรกับลูกชายคนนี้จึงมาเป็นแม่ลูกกันคะพลังแสงทิพย์คืออะไรมีจริงหรือไม่ต้นแรงมาจากรัศมีอริยเมตไตรหรือมาจากผู้นำลัทธินี้หรือมาจากไหนคะทำไมต้องอาศัยลิ้นเหรียญนั้นเป็นสื่อในการรับพลังแสงทิพย์พลังนี้รักษาคนป่วยหรือพิการให้หายได้จริงหรือไม่และทุกครั้งที่ลูกป่วยหรือปวดหัวจะขอพลังนี้มาช่วยและลูกก็หายป่วยนะเป็นเพราะอะไรคะเหตุใดเวลาที่กลุ่มลัทธินี้ไปรักษาคนป่วยตามที่ต่างๆจึงมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยเสมอแล้วบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเขาสามารถจะวิญญาณในพ้นโทษได้ผีที่มาเข้าจริงหรือไม่และที่พูดมันนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่เป็นจริงเกิดจากอะไรคะได้ดีลูกมีความเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอย่างไรชาตินี้ลูกจึงได้เป็นนับถือและเกี่ยวพันกับลัทธินั้นอีกคะคนที่ปักใจนับถือลัทธินี้ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะผู้ที่นำลัทธินี้มาเผยแพร่ในไทยตายแล้วไปไหนคะที่ลูกฝันเห็นท่านท้าวเวสสุวรรณบอกว่าลูกจะมีอายุขัยแค่50ปีนั้นเป็นพระอะไรคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและที่ลูกอยู่ต่อมาได้ถึงปัจจุบันอายุ53ปีเพราะบุญที่ลูกทำมาช่วยไว้ใช่หรือไม่คะและความฝันครั้งที่สองเป็นเพราะเหตุใดคะเขาได้มีคนฝากถามมาค่ะหากสามีไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็นำเงินนั้นมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นแต่อย่างใดแต่ห้ามแล้วสามีก็ไม่ฟังภรรยาจะติดบาปกับสามีไหมคะหรือหากเอาเงินนั้นมาทำบุญจะได้รับอานิสงส์อย่างไรภรรยาควรทำอย่างไรเพราะเขาไม่อยากให้มีบาปติดตัวค่ะก็สักกองสิชาติที่แล้วชีวิตการของเรืองลูกเป็นอย่างไรคะชาตินี้ลูกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้านิพพานว่าเบื่อหน่ายแต่การเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆเหตุใดลูกยังมีความคิดเช่นนั้นลูกคิดอย่างนี้สมควรหรือไม่คะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะชาตินี้ทำไมลูกถึงมาสร้างบารมีช้าคะหลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุม5เพราะกรรมดื่มสุราเป็นอาจิณ

นิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องลงอีกหลายขุมลบผิดศีลอีกหลายข้อไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้แต่ทำบุญไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าแม่ลูกมีชีวิตลำบากมาตลอดแม้กระทั่งชรายังอยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตาติกวนละแม่ทำทานมาน้อยกรรมตระหนี่ในอดีตส่งผลอีกทั้งขาดบุญดูแลบิดามารดาและขาดบุญสงเคราะห์ญาติเป็นต้นมาส่งผลจ้าจึงทำให้อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแลตายแล้วก็ไปเป็นบริวารพระเทวสายยักษ์แล้วความมักโกรธอยู่ได้ด้วยอาหารทิพย์ของหัวหน้ายักษ์เพราะทำทานมันน้อยได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้สภาพดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นบริวารเขาอยู่แต่นั้นให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะโอ้ไปเป็นบริวารยักษ์เจอแต่เขี้ยวๆนั่นเลยแหละตัวลูกพิสาและน้องชายสองคนทำมากินดินและกินจระแห้งเพราะกรรมตนีไม่ชอบบริจาคทานหากมีคนที่ยากจนหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือก็มักจะปฏิเสธไปแถมไล่เขาซะอีกแล้วมักจะบอกเขาว่าให้ไปเก็บดินและกินอุจจาระแทนวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าน้องชายวัยที่11ถูกฆ่าชิงทรัพย์ตายตอนอายุ18ก็ไปเป็นสัมภเวสีร่อนเร่ลำบากอดอยากอยู่ให้ลูกทำบุญที่ไปให้บ่อยๆจ้าน้องชายคนที่12เป็นฝีในท้องตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเหมือนเดิมจ้าตัวลูกไม่รู้หนังสือเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายทำให้ต้องมีสามีได้ไม่ได้แต่งใจและถูกหลอกขายบริการเพราะกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายที่มีฐานนะแต่ก็มีความตระหนี่และก็มักไล่คนที่มาขอความช่วยเหลือให้ไปกินดีและอุจจาระดังกล่าวนั่นแหละจ้ายังชอบว่าคนอื่นโง่อีกแถมไม่สนับสนุนเรื่องการศึกษาจึงทำให้ไม่รู้หนังสือแล้วก็เป็นคนเชื่อคนง่ายกับกรรมที่เคยขายทาสผู้หญิงในเรือนของตนไปให้แก่ซ่องโสเภณีอีทั้งชอบเจ้าชู้จึงทำให้ต้องมาเป็นผู้หญิงมีสามีโดยไม่ได้แต่งใจและถูกหลอกไปขายบริการจ้าเล่าไม่ได้เพราะกรรมดังกล่าวเบาบางแล้วไม่ได้มีบุญใดพิเศษชาติก่อนนี้หน้านี้เป็นโสเภณีกรรมหนักกว่านี้เยอะจ้ะนี่เป็นช่วงสั้นนั่นเป็นช่วงยาวชีวิตในสังสารวัฏเนาะลูกชายคนโตป่วยเป็นโรคหัวใจตีบเสียชีวิตด้วยการถูกฉีดยาพระกรรมปานอธิบาฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กรรมใช้แรงงานสัตว์หนักแล้วไม่ดูแลให้ดีกับความที่เคยวางยาเบื่อสัตว์จนตายบุญรวมส่งผลให้มีเหตุที่ถูกฉีดยาเกินขนาดจนตายอีกทั้งหมดอายุไขแล้วแม้ไม่ตายด้วยการถูกฉีดยาก็ต้องตายด้วยวิธีการอื่นเพราะกรรมบานอธิบาตมารุมอยู่แล้วจ้าตายแล้วถูกพาตัวไปยมโลกด้วยกรรมดื่มสุราโอ้ยตายก็อย่างนี้กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากยังจะต้องลงไปอีกหลายขุมได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะลูกชายคนที่สี่เกิดมาพิการปลายเท้างองงุ้มก็หาฝ่าเท้าขาลีบเวลาเดินต้องใช้หลังเท้าเดินเพราะแน่ดีมีกรรมหลายอย่างเช่นมัดขาสัตว์ส่งค่าขายกรรมที่ทุบตีสุนัขแมวที่มันพิการ
และกรรมที่เคยไปล้อเลียนคนพิการที่มีขาและฝ่าเท้าเหมือนดังที่ปัจจุบันที่ตนเป็นกรรมทั้งหมดมารวมส่งผลจ้ะมาเป็นแม่ลูกกันเพราะเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลูกคนนี้มัดขาสัตว์ส่งค่าขายดังกล่าวทั้งนี้วิบากกรรมนี้จึงทำให้ต้องมาดูแลเขาในชาตินี้จ้ะมัดขาปูมัดขาไก่ขาเป็ดขาอะไรสารพัดพลังแสงทิพย์ตามที่เจ้าลัทธิบอกนั้นก็ไม่ได้มาจากพระศรีอริยเมตไตรอ้างท่านน่ะท่านไม่ได้รู้เรื่องท่านอยู่ในเขตนิยตะโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ไม่ได้มาจากเจ้าลัทธิแต่เจ้าลัทธินี้เคยเป็นวิทยาธรมาหลายชาติแล้วและติดนิสัยชอบวิชาของวิทยาธรได้นำมารวมกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ตนเองเรียนรู้มาก็ได้นำมาดัดแปลงทำให้เกิดความเชื่อหรือพิธีกรรมฉายพลังแสงทิพย์ดังกล่าวจ้ะถือตั้งใช้เหรียญเป็นสื่อนั้นก็เป็นเรื่องหลักวิชาของวิทยาธรที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจและทำให้เกิดความเมตตาจิตอย่างอ่อนมารักษาไข้ซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีคือเหรียญนั้นเป็นสื่อทำให้คนผู้ที่จะรักษาได้เกิดความมั่นใจรวมกับกระแสความเมตตาจิตที่อยากให้เขาหายผู้นั้นจะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายถ้ามารักษาอย่างนี้หายที่ลูกป่วยแล้วลูกขอพลังนี้มาช่วยแล้วหายนั่นก็เป็นเรื่องของจิตของลูกที่มีความมั่นใจจึงหายได้แต่ไม่มีใครมาส่งพลังซึ่งหายก็มีไม่หายก็มีจ้ะเหมือนให้หวยเงี้ยถูกก็มีไม่ถูกก็มีเวลากลุ่มรัฐที่นี่ไปหาคนป่วยตามที่ต่างๆเนี่ยมักจะมีผีเข้าสิงญาติคนป่วยแล้วบอกอยากว่าอยากให้นับถือกันมากๆแสดงว่าผีที่เข้าสิงนี่ต้องสมรู้แน่ๆเลยเนี่ยบอกว่าอยากให้นับถือกันมากๆเพราะสามารถช่วยวิญญาณให้พ้นโทษได้นั้นเพราะว่าเอาผิดไม่ได้นะอย่างไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องนัดแนะและหารือกันมาก่อนหรือพูดคำเดียวสั้นๆก็คือเตรียมกันเอาไว้เพื่อเกิดความเชื่อมั่นเท่านั้นแหละจ้ะอย่าไปสนใจเป็นจริงจังอะไรเลยไปเกิดประโยชน์จ้ะแต่เป็นความปลื้มเล็กๆปนที่ปนความหลงชาตินี้ที่ลูกจะมาเกี่ยวพันกับลัทธินี้ก็เพราะในอดีตตัวลูกก็ชอบนับถือลัทธิต่างๆหลากหลายมามากมายผังนี้ยังติดตัวมาให้อยู่ในวงจรพวกเป็นตูเป็นตาเหล่านี้จ้ะคนที่ไปใจนับถือลัทธินี้ตายแล้วก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนที่ได้กระทำเอาไว้แต่ถ้าไปดีอย่างมากก็ไปที่ป่าหิมพานต์เป็นชาวป่าหิมพานต์ป่าไม้สีทองหรือไปเป็นวิทยาธรชั้นจตุมหาเดชกาเรายังไม่ได้สร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชายังเป็นกุศลที่เจือความหลงอยู่จ้ะผู้ที่นำลัทธินี้มาเผยแพร่ในประเทศไทยตายแล้วก็ไปอยู่กับเจ้าลัทธิที่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชกาสายวิทยาธรชั้นสูงขณะนี้กำลังสวดภาวนาถึงพระศรีอานเพื่อขอพลังแต่ก็ไม่เคยเจอกันแต่ยังไม่เคยเจอพระศรีอริยเมตไตรนี่เพราะว่าอยู่แค่ชั้นจตุมหาราชิกาแต่ก็มีความหวังว่าสักวันจะต้องเจอแล้วก็พอสวดเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตให้สาวกที่อยู่ในเมืองมนุษย์ทำการรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นส่งแสงทิพย์อะไรมาให้จ้ะแค่อธิษฐานจิตแต่ไม่มีแสงเสริงอะไรมาให้นอกจากลูกศิษย์มีความมั่นใจว่าเป็นงั้นเป็นงี้

แต่ปัจจุบันเราอายุ53ปีแล้วนั้นก็เป็นเพราะจิตนิวรณ์จ้ะอย่าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ดีที่ฝันอย่างนั้นจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้มีโอกาสสั่งสมบ่มบารมีทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆซึ่งก็ทำให้บุญนี้มาช่วยยืดอายุขัยของตนเองให้ยาวขึ้นจ้ะก็ดีเหมือนกันฝันอย่างนี้หากสามีใครนำเงินไปเล่นการพนันสนุกเกอร์หรือบอลโลกมาได้เงินมาแล้วก็นำมาให้ภรรยาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนภรรยานั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้สามีเล่นการพนันแต่อย่างใดแต่สามีไม่ฟังภรรยานั้นก็จะมีส่วนบาปโดยอ้อมคือจะมีผังที่จะมีสามีนักการพนันอย่างนี้อีกในภพชาติต่อไปจ้ะหากนำเงินที่ได้จากการพนันมาทำบุญจะได้อานิสงส์ไม่เต็มที่เพราะว่าวัตถุทานนั้นไม่บริสุทธิ์เมื่อบุญส่งผลสมบัติบางส่วนก็จะต้องมีวิบัติไปด้วยการพนันอีกจ้ะบางส่วนสิ่งที่ภริยาที่มีสามีอย่างนี้จะต้องทำคือทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สามีโดยชี้โทษของการพนันและแนะนำสามีให้ทำหมายกันอย่างถูกศีลถูกธรรมแม้ทรัพย์ที่ได้มาจะไม่มากแต่ว่าเมื่อมาทำบุญก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์เมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติที่ไม่มีวิบัติเจือเลยจ้ะชาติผ่านมาการครองเรือนของลูกลำบากกว่าชาตินี้เยอะต้องถูกไปเป็นโสเภณีเพราะกรรมยังหนักอยู่แต่ชาตินี้กรรมมาบางลงแล้วจึงเจอเพียงแค่นี้จ้ะชาตินี้เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนและการเวียนว่ายแต่เกิดแบบสุดๆมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปนิพพานนั้นก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งจ้ะแต่ว่าเมื่อเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆละบุญนี้เท่านั้นน่ะจึงจะทำให้ไปนิพพานได้จ้ะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่พลัดกันมาหลายพุทธันดรแล้วละลูกประมาทในการสร้างบุญจ้ะชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจ้ะต้องมันนั่งธรรมะให้มากๆจะได้มีที่พึ่งภายในชาตินี้บุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาส่งผลแต่บุญเก่าดังกล่าวมีน้อยจึงทำให้มาถึงหมู่คณะชาติจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตอนที่แล้วพระราชโอรสมีรับสั่งกับเหล่าอำมาตย์ให้ขุดเรือขึ้นหนึ่งลำแล้วยกเรือนั้นขึ้นสู่ราชรถพร้อมกับใส่น้ำให้เต็มให้โปรยดอกไม้สีที่มีกลิ่นหอมให้ทั่วผิวน้ำจากนั้นจึงเรียกบุตรทั้งสองมาให้ลงเล่นน้ำในเรือนั้นแล้วจึงเริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระนครพาราณสีครั้นขบวนเสด็จมาถึงพระนครแล้วได้มีพิธีสถาปนาพระราชโอรสขึ้นเป็นพระเจ้าพาราณสีทรงมีพระนามว่าพระเจ้าปุณณทัตจากนั้นพระราชาทรงมีรับสั่งให้สร้างสระโบกขรณีขึ้นภายในพระราชวังเพื่อให้แก่พระราชโอรสสาครปุณณทัตและพระธิดาสมุทชาในวันหนึ่งเมื่อทั้งสองพระองค์ทรงเจริญพระชันษาได้มีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในสระโบกขรณีวันนั้นเองพระธิดาสมุทชาก็ได้ลงเล่นน้ำในสระตามปกติครั้นเห็นเต่าตัวนั้นแล้วก็สะดุ้งตกใจเรียกเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะเข้าใจว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นยักษ์น้ำจะมาทำร้ายพระนางพระธิดารีบเสด็จขึ้นจากสระเข้าไปกราบทูลพระราชบิดาเมื่อพระราชบิดาสดับคำกราบทูลของพระธิดาแล้วจึงทรงมีรับสั่งให้พวกราชบุรุษไปจับตัวยักษ์น้ำตัวนั้นมาราชบุรุษเหล่านั้นพากันไปยังสระโบกขรณีนำอวนและแหมาทอดวานลงไปในน้ำแต่ทว่าไม่ว่าจะทอดแหกี่ทีเนี่ยลากอวนกี่ครั้งก็ไม่พบยักษ์น้ำหรือปีศาจตนใดเลยจับได้ก็แต่เพียงเต่าใหญ่เท่านั้นพวกราชบุรุษจึงนำเจ้าเต่าโชคร้ายตัวนั้นไปถวายแด่พระราชาเมื่อได้เห็นราชบุรุษนำเต่ามาแต่ไกลพระธิดาก็กราบทูลระคนน้ำเสียงขยาดกลัวว่าเนี่ยแหละพิฆาตเสด็จพ่อปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวตนนั้นน่ะด้วยความรักอันท่วมท้นในพระราชธิดาทำให้พระราชาทรงกริ้วเต่าตัวนี้ยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้พวกราชบริพารคิดหาวิธีการลงทันเจ้าเต่าตัวนี้ให้สาสมแล้วทรงหันมาปลอบประโลมพระธิดาให้หายตกพระทัยฝ่ายอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อพระราชามีรับสั่งดังนั้นแล้วจึงคิดหาวิธีการลงโทษอย่างโหดร้ายทารุณที่สุดอำมาตย์คนหนึ่งได้กล่าวขึ้นก่อนคนอื่นว่าเจ้าเต่าตัวนี้นะมันเป็นศัตรูของพระราชาเราควรจับมันขังไว้ในกรงขังแข็งแรงแน่นหนาไม่ให้มันไปไหนมาไหนได้อำมาตย์อีกคนหนึ่งกลับกล่าวแย้งขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าวิธีการอย่างนั้นน่ะก็เพียงแค่กักขังหน่วงเหนี่ยวมันไว้เท่านั้นหากมีโอกาสเมื่อใดเนี่ยมันก็คงหนีเอาชีวิตออกไปได้ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควร

โยนมันใส่ในครกแล้วโขกตำมันจนร่างกายแหลกเหลวกลายเป็นจุนไปน่าจะดีกว่านะแต่แล้วก็มีเสียงทัดทานจากอมาตย์อีกคนหนึ่งว่าแม้วิธีการนั้นจะโหดร้ายทารุณแต่ขวาที่มันจะตายเนี่ยต้องเสียเวลานานทีเดียวเพราะธรรมดาแล้วเนี่ยกระดองของเต่านั้นทั้งแข็งทั้งเหนียวทนทานยิ่งกว่าสิ่งใดข้าพเจ้าเกรงว่าคนลงโทษน่ะจะหมดแรงเสียก่อนกระมังซึ่งเรื่องนี้น่ะข้าพเจ้ากลับเห็นว่าควรจะจับมันย่างไฟให้ไหม้เกรียม3ครั้งแล้วถึงกินเนื้อมันให้อร่อยอร่อยถึงจะสาสมแก่ใจมากกว่านะส่วนอำมาตย์อีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าว่าน่าจะจับมันต้มในกระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านนั่นแหละถึงจะดีเราอำมาตย์ส่วนมากกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยวิธีนี้น่ะน่าจะดีที่สุดเจ้าเต่าผู้น่าสงสารนอนนิ่งฟังเหล่าอำมาตย์พิพากษาตนเองด้วยความเครียดแค้นแม้มันจะหวาดกลัวต่อมรณภัยที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเพียงใดก็ตามแต่มันก็ยังเฝ้าคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดครั้นอำมาตย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนกลัวน้ำแสดงความคิดเห็นบ้างว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าน่ะมีความเห็นว่าน่าจะจับมันโยนลงสู่วังน้ำวนกลางแม่น้ำยมุนาให้น้ำวนพัดพามันไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำมันจะได้ตายอย่างอนาถโทษฐานที่มันบังอาจแอบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสระโบกกรณีและทำให้พระธิดาทรงตกพระทัยเต่าเจ้าเล่ห์นอนฟังเสียงของอมาตย์คนนี้แล้วก็มองเห็นทางรอดชีวิตมันจึงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งเมื่อสิ้นเสียงอมาตย์นั้นแล้วมันจึงโผล่หัวออกจากกระดองแล้วร้องด่าว่าอมาตย์คนนี้เป็นภาษามนุษย์ว่าทำไมนะเจ้าช่างหยาบช้าทารุณเหลือเกินข้าไปทำอะไรให้เจ้าต้องเจ็บช้ำลึกถึงคิดจะลงโทษข้าด้วยวิธีเหี้ยมโหดเช่นนั้นได้โปรดเถิดอย่าโยนข้าลงไปในน้ำบนเลยจะจับข้าโขลกสับจนแหลกเหลวเอาเผาไฟให้มอดไหม้หรือต้มในกระทะน้ำเดือดก็ทำไปเถอะแต่อย่าโยนข้าลงในน้ำวนเลยเพราะนั่นน่ะเป็นวิธีที่ทรมานที่สุดสำหรับข้าเสียงร้องขอชีวิตอย่างน่าสมเพชของเจ้าเต่าสร้างความสาสมใจให้แก่พระราชาและมหาอมาตย์ยิ่งนักต่างก็พากันคิดว่าวิธีนี้แหละคือวิธีที่โหดเหี้ยมที่สุดที่ต่อ

แสร้งแสดงความหวาดกลัวร้องขอชีวิตด้วยน้ำเสียงสุดเวทนาว่าได้โปรดเธอท่านอย่าทำข้าเลยอย่าเอาข้าไปทิ้งที่น้ำวนเลยข้ากลัวแล้วเมตตาข้าบ้างราชบุรุษไม่รอช้ารีบนำเต่าสุดเจ้าเล่ห์เดินทางมุ่งไปยังแม่น้ำยมุนากระทั่งมาถึงบริเวณห้วงน้ำวนขนาดใหญ่ใจกลางแม่น้ำซึ่งมีกระแสน้ำไหลวนเชี่ยวกรากพร้อมที่จะดูดกลืนทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งเรือลำน้อยที่เผอิญผ่านมาบริเวณนั้นราชบุรุษจับเต่าโยนลงไปยังใจกลางน้ำวนพอดิบพอดีกระแสน้ำวนได้ดูดมันจมดิ่งลงสู่ห้วงน้ำวนเบื้องล่างจนมาถึงพบบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญานาคทัตรสผู้มีฤทธิ์และอนุภาพมากซึ่งเป็นจอมราชันแห่งนาคคอยปกครองเหล่านาคทั้งหลายในลุ่มน้ำยมุนาแห่งนี้ส่วนว่าเมื่อเรื่องราวได้มาพัวพันกับพญานาคอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความเดือดร้อนแก่พระเจ้าพรหมทัตและทั่วพระนครอย่างไรนะ

คำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ Yes หรือ No จุดกำเนิดของหมู่คณะของพวกเราต้องถือว่าตั้งต้นมาจากผู้นำของเราก็คือหลวงพ่อธรรมะหมู่คณะชุดแรกๆถึงได้ตั้งต้นกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเรียนตั้งแต่ปี2506รุ่นของหลวงพ่อธรรมะนั้นคือรุ่นที่23ส่วนฉันก็ไปพบหลวงพ่อธรรมะนั้นฉันเป็นรุ่น27คือพ.ศ. 2510ตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตอยู่เป็นนิสิตปีที่5ตอนที่เข้าไปในเกษตรนั้นตัวเองจริงๆนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเลยแต่เพื่อนมาบอกว่าสนใจไหมตอนนั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อมันพลิกเลยนึกถึงวันนั้นแล้วก็ยังแปลกใจว่าทำไมเราสนใจก็เลยตอบไปว่าได้เพื่อนคนนี้ก็เลยพาไปหารุ่นพี่สองคนคือหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อตะตะที่คอกัวแล้วหลวงพ่อธรรมะนั้นท่านเป็นผู้นำอาการของหลวงพ่อตะตะตอนนั้นให้ความเคารพหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นหลวงพ่อธรรมะบอกว่าพี่เด็ดช่วยสอนน้องทีนี่คือประโยคที่ท่านให้มาตอนนั้นเพราะนั้นก็เลยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนประมาณปลายปี2510ฝึกได้ประมาณสักเดือน2เดือนเพื่อนคนเนี้ยก็บอกอีกว่าจะพาไปหาคุณยายไปหายายนี่เข้าใจว่าเป็นต้นปี2511ต้นปีใหม่ๆเลยบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นใหม่ๆเลยถ้าพูดง่ายๆที่ไปเนี่ยสิทธิ์ชุดแรกๆของบ้านธรรมประสิทธิ์ก็นั่งอยู่เนี่ยเข้าไปในบ้านธรรมประสิทธิ์ตอนนั้นแล้วเห็นคุณยายท่านกำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็เห็นว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกนั้นก็คือต้นจันผาประกายตาแรกเห็นแล้วมันประทับอยู่ในใจเพราะประกายตาของยายนี่เป็นประกายตาของคนตรงจริงใจแล้วก็ความมีเมตตาซ้อนอยู่ข้างในตาท่านนิ่งๆแต่ตาที่ท่านนิ่งๆน่ะเราจะมีความรู้สึกว่าท่านมองลึกเข้าไปในตัวเราแวบเดียวนั้นฉันเข้าใจว่าท่านรู้จักฉันในขณะที่ฉันยังไม่ค่อยรู้จักท่านเลยถ้าเราจะเคารพใครสักคนหนึ่งเป็นครูเราก็อยากได้คนตรงอย่างเนี้ยมาเป็นครูท่านก็สอนการนั่งให้เราก็นั่งจำได้ว่านั่งครั้งแรกแค่10นาที10กว่านาทีปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วคุณยายท่านก็คงเห็นอาการเพราะนั้น10กว่านาทีนั้นนะท่านก็บอกว่าอ้าวพักได้แล้วแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มแต่ไม่มีคำตำหนิอะไรออกมาจากปากท่านเลยนี่คือคุณสมบัติความเป็นครูของยายมีแต่คำให้กำลังใจและนั่นคือจุด

เริ่มต้นแล้วท่านก็บอกว่ามีเวลาก็มาอีกนะสมัยนั้นเส้นทางไปถึงยายมันก็คือเส้นทางนี้แหละคือพบหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ต่อทอดไปถึงคุณยายแล้วทำให้หมู่คณะเล็กๆมันก็ก่อตัวขึ้นแล้วจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย

0: ข้างนอกมันจะเป็นยังไงท่านไม่สนใจท่านไม่ห่วงแม้กระทั่งการเรียนที่เกษตรท่านยังไม่ห่วงเลยเพราะตอนนั้นท่านรู้แต่ว่าวิชาที่ยายให้เนี่ยนี่คือโอกาสในชีวิตของท่านที่ท่านจะได้เรียนรู้วิชาเป็นวิชาที่ทางโลกไม่มีสอนและคนที่จะสอนให้ท่านได้มีคนเดียวคือยายเพราะนั้นเวลาท่านถึงทุ่มให้อยู่กับสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดนั่นคือวิชาความรู้ที่จะได้จากยายสิ่งอื่นท่านยอมสละได้หมดเพราะนั้นท่านพบยันแต่06มา07 08 09เนี่ย 3-4 ปีท่านบอก 3-4 ปี09ทำไมมาถึงแค่09เพราะปลายปีนะลอยกระทงนั่นแหละเจอหลวงพ่อตะตะแล้วเรื่องหลวงพ่อตะตะก็เข้ามานี่คือความลงตัวที่ทีมภายในเขาวางเอาไว้ให้เลยจะนึกถึงประวัติของพวกเราย้อนหลังมาถึงตอนเจอหลวงพ่อตะนี่คือสัญญาณจากภายในเขาบอกมาว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปข้างหน้ากำลังจะมาถึงเพราะหลวงพ่อตะคือมือทำงานการสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นหลังจากหลวงพ่อธรรมบวชเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อเข้ามาถึงยายใหม่ๆขอคุณยายขออนุญาตบวชคุณยายบอกว่าอย่าเพิ่งบวชก่อนเลยคุณไปเรียนซะให้จบซะก่อนเมื่อจบแล้วยายจะบวชให
1: ้หลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหันสององค์นี่ลงสองคนที่ได้เกือบตาย
0: พอถึงพ.ศ.2512ตั้งแต่ต้นปีเลยยายตามแล้วว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังตามแม้กระทั่งเหลืออีกกี่วิชาเพราะยายจะไม่เคยตามเรื่องลูกศิษย์อะไรขนาดนี้เลยตามอยู่คนเดียวคือหลวงพ่อธรรมะเพราะหลวงพ่อธรรมะคือผู้ที่จะปักหลักของหมู่คณะหลวงพ่อไปหายายที่บ้านธรรมศีลนะพอนั่งลงปั๊บยายถามเลยไม่ต้องไปเรื่องอื่นอ่ะคุณจะบวชเมื่อไหร่ช่วยเอาปฏิทินมาทีท่านก็ดูแล้วท่านก็วงเลยนะแล้วก็คืนให้ยายยายก็ไปติดที่ผนังหลวงพ่อธรรมะบอกว่ามาเล่าในประวัติท่านก็คือที่วงวันที่27สิงหาเพราะวันที่27สิงหาเนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน9เพราะว่าท่านชอบวันเพ็ญทุกคนก็จะอะเลิร์ทพร้อมที่จะช่วยงานเรื่องอะไรที่จะไปถึงโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อทัตตะก็รับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องพิธีอะไรหลายอย่างอาจารย์ทวินก็รับเรื่องฉันยังจำได้ว่าเขามอบหมายให้ฉันไปหาดอกบัวมาเพราะตอนเป็นนาคใช่ไหมตอนเรียนเนี่ยจะต้องใช้ดอกบัวเพราะนั้นก็พอถึงวันที่27สิงหาทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาที่เขาจัดแถวที่ข้างโบสถ์ก่อนเรียนก็มีก็บอกอ้าวเดี๋ยวไปถือถาดไปอยู่ใกล้แล้วเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำตลอดเพราะว่าเป็นโอกาสที่โอ้ได้ถ่ายรูปกับนาคภูมิใจดีใจมากเลยเพราะเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้โอกาสนั้นวันที่หลวงพ่อบวชแล้วยายถวายของเสร็จแล้วท่านเดินกลับบ้านธรรมสิทธิ์ฉันเดินตามหลังประโยคที่ฉันได้ยินยายเนี่ยเดินท่านมีความสุขถึงจะเหนื่อยแค่ไหนวันนั้นท่านมีความสุขมากแล้วท่านก็บอกว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วแสดงว่ามันมีนัยยะลึกที่ซ้อนอยู่ในการบวชของหลวงพ่อธรรมะแสดงว่าอะไรก็ตามที่จะขวางมันขวางท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะเข้าสู่เรื่องการบวชแล้วการบวชของท่านนี้จะตั้งต้นของหมู่คณะ

ที่จะเกิดขึ้นต่อมาจากบวชได้สักวันสองวันฉันก็ไปที่บ้านธรรมสิทธิ์เพื่อที่จะไปดูว่ามันยังมีงานอะไรที่ต้องเคลียร์แล้ววันนั้นไปเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์ปกติคุณยายฉันชอบประตูหน้าเนี่ยมันจะเป็นสองบานประตูนะสองบานแล้วเปิดโล่งวันนั้นหลังจากบวชเนี่ยพอฉันไปเนี่ยบานประตูหนึ่งปิดอีกบานประตูหนึ่งแง้มฉันก็นึกด้วยวิสัยของลูกศิษย์นะออกแง้มไว้ให้เราดูก็เห็นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในที่เดิมที่ท่านชอบนั่งอยู่ใกล้ๆเสาส่วนยายก็จะห่างออกมาประมาณสักสองเมตรนั่งดิ่งธรรมะกันทั้งคู่แล้วฉันมองหลวงพ่อธรรมะวันนั้นนี่นะมันเป็นความสว่างที่มาจากมันมีความสว่างท่านสะอาดแล้วมันสว่างถ้าว่าใช้ศัพท์แบบของท่านก็ตามวิชาเพื่อจะไปดูว่ามันคืออะไรที่ท่านบวชเนี่ยจะต้องอะไรวันหนึ่งยายก็มาใกล้ๆกระซิบบอกกำลังตามหาที่เพราะนั้นการตามหาที่ถึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคำว่าตามหาที่ในที่ถึงได้เกิดขึ้นศัพท์ในที่เนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคของยายเวลายายจะไปนั่งธรรมะที่โรงงานธรรมวิชายายไม่ได้ใช้ว่ายายจะไปนั่งสมาธินะแต่ว่ายายจะใช้คำว่ายายจะไปเข้าที่คำว่าที่เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะที่ยายใช้หมายถึงที่ที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นสิ่งที่ท่านตามหาที่ในที่เป็นการบอกว่าท่านตามหาที่ไม่ได้ตามหาข้างนอกแต่ตามหาจากข้างในแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นตามหาที่นับจากวันที่หลวงพ่อบวชเกือบสองเดือนเต็มข่าวว่าเราได้ที่ก็มาถึงคนที่ไปตามหาที่ก็คือหลวงพ่อตตะอาจารย์ทวินฉันถามหลวงพ่อตตะว่าที่ไปบ้านคุณวรณีไปวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณหญิงใช่ไหมหลวงพ่อตตะบอกว่าไม่ใช่ที่ไปบ้านวันนั้นเนี่ยเพราะยายบอกให้หลวงพ่อตตะไปวันนี้แล้วจะสำเร็จก็ไปวันนั้นนะเพราะเป็นวันเกิดของคุณหญิงท่านแต่ชุดที่เราไปไม่ได้ชำนาญเกี่ยวเรื่องการขอที่อะไรเลยนะมือใหม่หัดขัดพังนั้นเลยหลวงพ่อตตะก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยกะว่าจะไปขอที่แต่นึกไม่ออกว่าจะไปพูดขอเขาอย่างไรปรึกษากันแล้วก็เลยเริ่มต้นกันที่ว่าจะขอซื้อที่เพราะนั้นวันนั้นพอเริ่มต้นในการขอซื้อที่ทั้งคุณหญิงทั้งคุณวรณีก็เลยนิ่งกันเอ๊ะจะมาซื้อที่ไอ้นี่วันเกิดก็เลยเงียบๆกันไปกลับมานี่นึกว่าฟาวแล้วนะแต่คุณอาจารย์ทวินท่านก็ยังไม่ละความพยายามเพราะว่าคุณวรณีก็ทำงานกระทรวงศึกษาด้วยกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจว่าวันหนึ่งไปเจอกันที่กระทรวงวันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นวันที่26นี่แหละ26ตุลาคุณวรณีพอเห็นอาจารย์ทวินนะไอ้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกวักมือเรียกนะวินมานี่สิอาจารย์ทวีก็เตรียมใจเลยนะจะฟังเรื่องซื้อไปขอซื้อที่เนี่ยไปยืนสงบเสงี่ยมอยู่ข้างหน้าคุณวรณีเลยนะแล้วคุณวรณีท่านเห็นแล้วท่านก็เลยหยอกที่เธอไปวันนั้นน่ะที่ว่าจะขอซื้อที่น่ะถามคุณแม่แล้วคุณแม่ท่านบอกว่าไม่ขายโอ้อาจารย์ทวีก็หัวใจหล่นลงไปเลยแล้วคุณวรณีท่านก็ยิ้มหัวเราะคิดแล้วแต่คุณแม่ท่านถามว่าเขาจะไปสร้างวัดใช่ไหมคุณวรณีรีบตอบเลยใช่คุณแม่บอกว่าถ้าเขาจะไปสร้างวัดฉันจะยกให้เลยเป็นจุดตั้งต้นที่เราเริ่มได้ที่แล้วถึงได้ตามมาด้วยการมาดูที่พอเรารู้ว่าเราจะได้ที่คุณทวินก็พาเจ้าของที่เนี่ยมาที่บ้านธรรมสิทธิ์แล้วมาเรียนธรรมะกับยายด้วยนะคุณวรณีท่านก็เห็นเจตนาที่ดีของเราที่จะสร้างวัดแน่ๆแต่บอกว่าท่านเองก็ยังไม่เคยไปเลยที่พวกเราก็อยากจะดูว่าไอ้ที่ที่พูดถึงเนี่ยอยู่ในผังเนี่ยนะมันเป็นยังไงก็ยกทีมกันมาเลยสมัยนั้นมากันนี่นะพอถึงตรงปากทางเข้าของหลวงเห็นเป็นถนนอะไรลาดยาง

0: พอขึ้นสะพานหนึ่งปั๊บเป็นสะพานไม้ลงจากสะพานหนึ่งปั๊บลูกหลังล้วนเลยทีนี้ฝุ่นแดงมาตลอดทางเห็นยายเบิกบานยายไม่มีอะไรเลยยายเบิกบานแช่มชื่นเพราะท่านเป็นคนหาให้เองพอหลวงพ่อขอไว้ยายบอกว่าต้องการอะไรบ้างติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีได้หมดเลยสามข้อส่วนเราก็พอดีหลวงพ่อสตาชวนไอ้น้องไปแต่เรียกอย่างนี้เลยนะไอ้น้องไปวัดที่กันแล้วท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมที่วัดมาเรานึกถึงป้าวันนี้โอ้โหหลวงพ่อสตาพร้อมต่อมาเมื่อตอนที่ไปสร้างเจดีย์ตตชีโวเนี่ยไปเจอท่านที่นั่นพอดีนึกถึงเรื่องที่เราไปดูที่ครั้งแรกนะหลวงพ่อชวนผมไปวัดที่พอไปสุดที่แล้วผมหันมาถามหลวงพ่อว่าเท่าไหร่หลวงพ่อจำได้ไหมได้เท่าไหร่1,060เว้ยอยู่ในใจเว้ยท่านตอบเองเลยนะฉันได้ยินอยู่นะโอ้ท่านยังจำได้ว่า1,060เนี้ยยายสดชื่นอยู่แต่หลวงพ่อจะนิ่งนิ่งของหลวงพ่อฉันเข้าใจว่าท่านตรองนะจะทำยังไงจะเอายังไงเพราะคำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ yes หรือ no
1: เราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งนะฮะอย่าก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะจะกระส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาร์มีเป็นทุ่งนานะสาวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มี

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6 โมงเช้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6 โมงเช้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: บุญอัศจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลังความสามารถด้วยความปลื้มปิติอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชด้วยผลแห่งบุญจากการทอดกฐินนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของเขาเหล่านั้นอย่างหนาแน่นเมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากๆเข้าก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวเขาเหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้เมื่อผังแห่งความจนและผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปแล้วผลแห่งบุญทอดกฐินที่เขาเหล่านั้นได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลังจะส่งผลทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบันโดยไม่ต้องรอไปถึงภพชาติหน้าจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพัดศรีวชิระคุณาภรณ์พระราชาคณะชั้นสามัญปริญญาอย่างสมเกียรติค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณโรงเรียนวัดใหม่กลงทองในพระราชูปถัมภ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองผู้จัดการโรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีวชิระคุณาภรณ์ในพิธีอันเป็นมหามงคลนี้มีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาสการะเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแสดงความยินดีตลอดจนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปค่ะวัดพระธรรมกายและมหาวิทยาลัยปักกิ่งเดินหน้าความร่วมมือแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนเตรียมปิดต้นฉบับชาดก300เรื่องแรกและแปลเพิ่มอีก134เรื่องค่ะเมื่อเร็วๆนี้คณะคณาจารย์และนักวิจัยจากศูนย์วิจัยไบลานและคัมภีร์พระพุทธศาสนาบาลีสันสกฤตมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางมายังศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมดำเนินโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนโดยมุ่งเน้นการแปลชาดกจากภาษาบาลีสู่ภาษาจีนทั้ง

ับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567ขณะทำงานได้แปลชาดกแล้วเสร็จ300เรื่องแรกซึ่งการทำงานในประเทศไทยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและปิดต้นฉบับเตรียมจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2570พร้อมเดินหน้าแปลเพิ่มเติมอีก134เรื่องซึ่งกระบวนการตรวจสอบเริ่มจากทีมมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้แปลและตรวจทานโดยรองศาสตราจารย์ฟั่นจริงๆก่อนส่งให้คณะพระมหากริยธรรม9ประโยคและผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนด้านพระพุทธศาสนาของศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ร่วมตรวจสอบทางด้านภาษาเนื้อหาและหลักพระธรรมวินัยจุดเด่นของงานครั้งนี้คือการแปลคำอธิบายคาถาซึ่งเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่านภาษาจีนเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นซึ่งในโครงการนี้สานต่อจากความสำเร็จในการแปลพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายฉบับภาษาจีนโดยตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2564และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งประเภทวรรณกรรมโบราณดีเด่นแห่งชาติของจีนนอกจากนี้คณะทำงานยังได้ร่วมกันรดน้ำต้นมหาโพธิ์เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ต้วนฉิงผู้ริเริ่มโครงการและวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยท่านได้ปลูกต้นมหาโพธิ์ต้นนี้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2559ความร่วมมือตลอด17ปีจึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากผู้ริเริ่มสู่คณะวิจัยรุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกบาลีไปสู่ชาวจีนและผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาพักกายพักใจฝึกสมาธิและศึกษาธรรมะท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยรุ่นที่6ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาได้มาพักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นของเขาใหญ่โดยมีสายฝนที่โปรยปรายชุ่มฉ่ำใจตลอดช่วงการปฏิบัติธรรมสำหรับกิจกรรมในโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมาถ่ายทอดธรรมะและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งปันและถามตอบประสบการณ์การนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านได้พบความสงบภายในและได้เติมพลังใจให้ตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยการร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงค่ำส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจที่จะนำธรรมะและประสบการณ์ดีๆจากการทำสมาธิในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนเองเพื่อให้เยาวชนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติสืบต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมประจำสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้สั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธิพงศ์วรโชโตและพระจันทายเตชะธรรมโมนำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกา

กาโดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นแผ่เมตตาการบริหารร่างกายด้วยโยคะการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเรียนรู้วิธีการและวัตถุประสงค์ของการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในช่วงเย็นทุกคนได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิและหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาให้คำแนะนำอย่างแจ่มแจ้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มพลังใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนท่ามกลางรอยยิ้มและความปลาบปลื้มปิติใจที่ได้ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในทวีปยุโรปสืบต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมสั่งสมบุญกุศลเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนงานบุญตลอดเดือนกันยายนและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานะเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษาและกัลยาณมิตรทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบผ้าไตรกฐินเพื่อให้สาธุชนนำกลับไปอธิษฐานจิตและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมุทิตาพระภิกษุและอุบาสิกาผู้สอบผ่านบาลีในปีการศึกษานี้สำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ยังคงต้องตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยศรัทธาค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชา

0: ข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยมีคุณแม่ทิติภาคุณพ่อจิรัตพรอนมั่นจีนกัลยาณมิตรนฏนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และกัลยาณมิตรชัยธนาโชติทวิชานุรักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมธิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันเพื่อฝึกสมาธิพัฒนาภาษาไทยและปลูกฝังคุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยในครั้งนี้มีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน9คนจาก6ครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆได้นั่งสมาธิเป็นเวลา10นาทีเพื่อฝึกความสงบความตั้งใจและการมีสติอยู่กับตัวเองก่อนเข้าสู่บทเรียนด้านพระพุทธศาสนาโดยเด็กๆได้เรียนรู้พุทธประวัติในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระปยุรญาติรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ฝนโบกขอรพัสดุ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติถ่ายทอดโดยพระนิโคลัสฐานิสโรด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายสนุกและเหมาะสมกับวัยของเด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มตามช่วงวัยเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจสำหรับกลุ่มเด็กเล็กได้เรียนรู้ภาษาไทยผ่านกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงอาทิการชิมขนมและอาหารว่างยอดนิยมของไทยเช่นบ็อกกี้รสทุเรียนและเบนโตะรสเผ็ดพร้อมทั้งฝึกพูดคำศัพท์ภาษาไทยฝึกเขียนคำง่ายๆและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปั้นรูปปลาหมึกซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยมีคุณครูอาสาคอยดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดส่วนกลุ่มวัยรุ่นได้เรียนวิชาธรรมศึกษาชั้นต้นโดยเริ่มต้นจากการศึกษาหลักธรรมในธรรมะหมวด2และเรียนรู้แนวทางการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสติและสัมปชัญญะ ซึ่งช่วยให้รู้ตัวมีความรอบคอบและคิดก่อนพูดหรือกระทำตลอดจนหลักบุพการีและกตเวทีซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปลูกฝังความกตัญญูและการตอบแทนคุณโดยมีพระมหาอดิเทพเทวินทาชโยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกิจกรรมคิสดัมมะแอนด์เมดิเทชันจึงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการฝึกสมาธิการศึกษาธรรมะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมช่วยให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและคุณธรรมตลอดจนส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีวินัยมีความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันอังคารที่3พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาททดลองสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี

0: ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยวันพุธที่4พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนได้แก่วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนได้แก่วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนธุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรจังหวัดยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ธุดงคสถานแก้วโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษวัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ธุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรวัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราธุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสธุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613
1: และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังอาการะนางสุขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะวันนี้เราเข้าพรรษามาได้70วันแล้วนะเหลืออีก18วันจะออกพรรษาและอีก24วันจะถึงกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์นะอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการดูรับชมทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่นะชื่อวันนี้ชื่อตอนว่าเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักเดี๋ยวไปรับชมกันเลยจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก็ให้
0: ให้ทำไมเก่งเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ
2: นั่งแล้วผุดขึ้นทีละองค์

วันนี้ลูกๆสำนักสื่อสารกองเข้าโรงเรียนด้วยกันหรือเปล่าจ๊ะยกมือหน่อยที่จ๊ะโอ้มาเข้าเยอะแยะเลยสำนักสื่อสารองค์กรแบ่งภารกิจเป็นสองฝ่ายคือนั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมและเผยแพร่กองภาพลักษณ์องค์กรศูนย์ข่าวดีเอ็มซีนิวส์กองแบบสื่อประชาสัมพันธ์ฝ่ายดิจิทัลก็กองสื่ออินเทอร์เน็ตกองเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์กองภาพลักษณ์ออนไลน์กองผลิตสื่อดิจิตอลนี่ก่อนอื่นหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่จะมาร่วมงานประชาสัมพันธ์เนี่ยจ้า

0: เรามักจะมองไม่ค่อยออกกันว่าหน่วยงานที่สำคัญจริงจริงจริงจริงจริงจริงพระธรรมไม่มีหน่วยงานนี้จะไม่มีใครในโลกรู้จักวัดพระธรรมกายนี่นะหมายความว่าโลกก็จะหมดโอกาสที่จะเรียนรู้วิชาธรรมกายคนนั้นสื่อสารก่อนนี่สำคัญสำคัญสำคัญมากขอให้ลูกตั้งใจทำงานนี้ให้ดีทุกคนนะจ๊ะมโนปณิธานของหมู่คณะเราจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ก็อยู่ที่ลูกๆทุกคนร่วมใจทำในสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดในทุกๆแห่งหนเพราะลูกทุกๆคนคือภาพลักษณ์ขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งรากฐานพระธรรมกายพระธรรมกายที่หลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนเป็นก็คือ1รักการปฏิบัติธรรม2มีเป้าหมายชีวิต3รักการฝึกฝนตนเองมีความเคารพ5ทำงานเป็นทีมลูกๆสำนักสื่อสารกรมีภารกิจคือประชาสัมพันธ์ภารกิจงานบุญของวัดเราให้ไปถึงทุกๆสำนักข่าวทั่วโลกและยังต้องคอยต้อนรับสื่อมวลชนที่มาจากทั่วโลกที่มาทำข่าวในงานบุญของวัดเราอีกด้วยรวมไปถึงการกระแสการวิกฤตใดๆในทางพุทธศาสนาก็จะทำหน้าที่แถลงข่าวชี้แจงความจริงของวัดเราจนกว่าจะเป็นที่เข้าใจให้กับสาธารณชนด้วยถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สำคัญและเป็นงานบุญพิเศษเป็นอาสาธารณบุญของโลกๆสำนักสื่อสารองค์กรทุกคนจะและเกิดเหตุเพศภัยในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับวัดวาอารามของเราเราก็ต้องออกมาช่วยกันปกป้องแก้ไขข่าวลือต่างๆที่ไม่เป็นความจริงต้องการหาที่จะแนะนำให้เขาได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงและถูกต้องนี่เนาะทำนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนี่จ้ะและทุกๆท่อนคำที่เราได้พูดได้เขียนชี้แจงไปก็ให้เราพูดเขียนในเรื่องจริงมีประโยชน์สิ่งไหนที่นำไปทางกุศลธรรมยกระดับจิตใจสูงส่งขึ้นสิ่งนั้นควรสื่อสารนี่นะจ๊ะแต่เราจะเขียนจะพูดอะไรออกไปก็เราก็ต้องเขียนพูดด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกๆคนนี่เนาะแบบซอจิตจิตคือจิตต้องจิตให้เป็นคือจิตเจี๊ยบเจี๊ยบหมายถึงพูดหรือเขียนคำใสใสเจี๊ยบเจี๊ยบใสเย็นไม่เหน็บแนมแคมประชดนี่นะแล้วลูกสำนักสื่อสารก่อนจะได้เป็นเหมือนทูตสันติภาพนี่จ้ะเป็นทนายกาตาให้พระศาสนาและที่บุญที่เป็นทนายกาตาพระศาสนานี่เองจะมีอานิสงส์นี่จ้ะคือต่อไปหากแม้มีใครมาใส่ร้ายตัวเราจะมีคนมาช่วยแก้ไขเราทุกครั้งไปจะมีสติปัญญาที่แตกฉานดวงปัญญาจะสว่างสวยรู้แจ้งทางตลอดในธรรมมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศเนาะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเชื่อถือมีชื่อเสียงกระจายไปทุกทิศและจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาเพราะบุคคลที่จะออกไปปกป้องวิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาย่อมจะได้รับการคุ้มครองจากเทวดาด้วยและในยามวิกฤตจะเป็นผู้ยื่นมือช่วยเหลือเราเสมอเราจะมีพวกพ้องบริวารดีที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเวลาเลยจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงที่อลิศที่สุดในโลกตั้งใจฟังให้ดี

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนะปากน้ำผึ้งนี่เนาะตอนเปลี่ยนคิดลบเป็นคิดรักสู่พอสำนักสื่อสารองค์กรกราบกันแล้ววะหลวงพ่อจะกราบอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสปัจจุบันรับบุญเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดรับพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรขอกราบรายงานตัว

0: หลวงพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่ผมจะเกิดมานั้นโยมแม่อธิษฐานจิตกับพระประธานว่าถ้ามีลูกชายเธอก็จะให้บวช1พรรษาพอผมเกิดมาแล้วจึงมีความตั้งใจอยู่ลึกๆว่าโตขึ้นผมจะต้องบวช
1: จ้
0: าแล้วบวชไหม
1: บวช
0: จ้านี่จ้าตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมก็มีความรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าเวลาหลับตาแล้วต้องสว่างหลับตาแล้วต้องไม่มืดโอ้คิดงี้ตั้งแต่เด็กนี่ไม่ธรรมดานะและอยากค้นหาว่าความสว่างจากการหลับตานั้นอยู่ที่ไหนโอ้สุดยอดเลยตอนเรียนชั้นประถมผมก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนคริสต์ก่อนแต่วันอาทิตย์ผมกลับชอบฟังรายการธรรมะทางวิทยุแต่ผมมีความเชื่อมาตั้งแต่เด็กว่านรกและสวรรค์มีอยู่จริงนี่โอ้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ มีพี่น้องสี่คนครับผมเป็นคนที่3ครับนี oh. ่ในช่วงมัธยมปลายนี่ผมก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายคนนี้ขนาดอยู่มัธยมปลายนะสนใจข่าวเลยจากหนังสือพิมพ์ว่าวัดไปแย่งที่ชาวนาอ้าวแล้วกันผมจะเกิดความสงสัยว่าจริงหรือไม่และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งผมจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับในปี2533ผมสอบเข้าเรียนได้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ชั้นปีที่หนึ่งมีเพื่อนที่เข้าวัดทำการไปช่วยผมไปเข้าชมรมพุทธผมจึงได้เข้าไปทำกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและช่วยตักบาตรจนในส่วนพี่ที่ชมรมก็ชวนผมมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกตอนนั้นลึกๆในใจผมก็ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับวัดอยู่มากแต่เมื่อมาถึงวัดผมได้นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อในช่วงบูชาข้าพระปรากฏว่าแม้วันนั้นเริ่มต้นผมจะมีความสงสัยแต่พอฟังเสียงผมเห็นดวงสว่างที่กลางท้องอย่างชัดเจนมีความสุขมากดวงนั้นยังติดนั่นอยู่ที่กลางท้องตลอดเวลาอะโหสุดยอดเลยยังติดอยู่เหรอ
2: ติดอยู่ครับ
0: โหจะลุกไปเข้าห้องน้ำทานข้าวทำกิจกรรมอะไรผมก็ยังเห็นดวงสว่างอยู่ตลอดช่วงเย็นของวันเดียวกันพี่ๆชมรมพุทธก็พาผมไปที่ศาลาเดชสิทธิ์ผมได้กราบพ่อใกล้ๆเป็นครั้งแรกหลวงพ่อยิ้มแย้มก็จะไปเล่าแล้วยังชวนนักศึกษาชมรมพุทธทุกคนที่มาบวชด้วยผมปลื้มมากประทับใจมากจนผมลืมความสงสัยที่เคยมีต่อวัดไปเลยทำให้หลังจากนั้นผมจึงตั้งใจเข้าวัดอย่างต่อเนื่องแต่ผมแค่ลืมความสงสัยชั่วคราวตอนนั้นนะครับแล้วผมจะคิดว่าเมื่อปิดเรียนพักฤดูร้อนผมจะมาสมัครบวชธรรมทายญาติโอ้ดีฮะอุ้ยหล่อนะมาแรกมาวัดพระธรรมกายในวัยนักศึกษาปีหนึ่งเริ่มฝึกสมาธิครั้งแรก

0: นาะแล้วได้กราบคุณยายแบบใกล้ชิดติดขอบจักรยานเลย
1: ปลื้มมากครับพี่อาริพันธ์พาคุณยายมาที่หอระฆังพอดีเลยครับ
0: โอ้โหเหตุผลที่ผมอยากบวชก็คืออยากฝึกสมาธิอย่างจริงจังแล้วที่สำคัญคืออยากพิสูจน์เรื่องราววัดว่าที่เคยอ่านข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่คิดว่าการเข้ามาบวชนี่แหละจะได้รู้อย่างลึกซึ้งและจะได้หาข้อผิดได้ถนัดหน่อยเอาไปโทรเอ้ยไม่ต้องหาข้อถูกนะช่วงปี2534ผมยังเข้าอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ปรากฏว่าวันแรกของการอบรมหลวงพ่อทัตตาชีโวปฐมนิเทศเลยโอ้โหท่านปฐมนิเทศดีมากเลยนะพวกเราเนี่ยมาจากร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหากจะมาคอยจ้องจับผิดกันก็จะเห็นแต่ข้อผิดพลาดเสียเวลาในชีวิตพอผมได้ยินก็แอบตกใจนิดหน่อยว่าหลวงพ่อจะรู้ได้ไงว่าผมแอบจะมาจับผิดนี่การสอนหลวงพ่อโดนใจผมแบบสุดๆผมรู้สึกว่าทั้งหลวงพ่อองค์นี้และองค์นั้นและคุณยายอาจารย์คือครูอาจารย์ต้นแบบของผมกล้าช่วงแรงการอบรมจากผมเป็นเด็กชมรมพุทธจึงได้ศึกษาทฤษฎีการนั่งสมาธิมาเป็นอย่างดีแต่เพราะรู้มากนี่เอง
2: รู้มากยากนาน
0: จึงยากนานผมยังตั้งใจมากเป็นพิเศษผมนั่งจริงจังและจริงใจจริงๆทั้งตึงทั้งมืดและมุ่ยในขณะที่เพื่อนข้างเข้าวัดครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิเลยเห็นองค์พระเพื่อนด้านขวาก็เห็นตัวเองส่วนผมนั่งอยู่ตรงกลางไม่เห็นอะไรเลยยิ่งนั่งยิ่งตึงหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนเพื่อนข้างๆแนะนำว่าให้นั่งเฉย
2: ๆ
0: ตั้งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพ่อครับเพื่อนข้างๆกระซิบบอกผมเป็นเพลงนี้ว่าเอาฟังเลย

วันนี้ผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งนิ่งไปเลยแต่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรผมก็เลยลืมตาทำสมาธิพอแค่ลืมตาผมก็เห็นง่ายเลยเห็นยุงตัวหนึ่งผมเห็นยุงแล้วไม่ได้เห็นเฉยๆ

อยากตบแต่ว่าผมรักษาศีลน่ะจึงตบไม่ได้ผมยังหลับตาลงใหม่ปรากฏว่าผมเห็นยุงใสๆอยู่ภายในตัวผมดูนะผมนั่งดูยุงต่อไปเรื่อยๆผมก็เห็นยุงยุงยุงยุงยุงจนกระทั่งวันหนึ่งภาพยุงที่ผมเห็นเปลี่ยนเป็นดวงใสและเป็นองค์พระครับผมมีความสุขมากยังบอกไม่ถูกเลยทำให้ผมมั่นใจได้ทันทีว่าวิชาทำกายเป็นของจริงและพิสูจน์ได้จริงทำให้ความสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับวัดที่เคยมีมาลายหายสิ้นไปหมดเลยตอนนี้ผมได้คำตอบว่าการพิสูจน์จากภายในและพร้อมที่จะเป็นทนายแก้ต่างให้กับวัดในทุกเรื่องครับจากคนที่เคยคิดลบนี้กลายเป็นคิดรักคือรักพระพุทธเจ้าหมดหัวใจเลยครับ

ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่19ที่เปลี่ยนมุมมองผมในวันนั้นทำให้มีเข็มทิศนำชีวิตผมตลอดมาครับนี่เนาะนี่มีอยู่พ่ออยู่แม่มีผมครับนี่เมื่อจบโครงการบวชผมได้กลับไปเป็นประธานชมรมพุทธมาช่วยงานเป็นอาสาสมัครและมาวัดเป็นประจำครับผมเรียนจบผมก็เริ่มทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงิน อยู่ที่สำนักข่าวผู้จัดการรายเดือนและสำนักข่าวหุ้นไทยจนในช่วงปี2540ผมก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดในทุกสื่อทุกด้านอย่างหนาหูจนเพื่อนนักข่าวบางคนก็มาถามผมว่ายังไปวัดนี้อยู่อีกเหรอมันน่ากลัวนะคนเป็นแสนมานั่งสมาธิเหมือนโดนสะกดจิตแม้จะมีข่าวมากมายแต่ก็ไม่อาจทำให้ผมหวั่นไหวได้เลยเมื่อมีใครสงสัยและเข้าใจวัดผิดผมก็จะชี้แจงความจริงและอธิบายทุกคนเข้าใจอยู่เสมอโอ้สุดยอดเลยผมก็ต้องทำอย่างนี้แหละโอ้โหตอนนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนอะในวัยทำงานเนาะโอ้โหยอมพ่อยอมแม่ผมครับหลังเรียนจบทำงานเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจการเงินนี่เศรษฐกิจการเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์2541ผมก็ได้มาบวชในโครงการบวชสมเด็จแก้วเชิญพระบรมพุทธเจ้าจบโครงการผมก็กลับไปทำงานต่อหลายคืนผมฝันเห็นพระบรมพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกอยากบวชอีกอยากบวชมากๆเลยผมจึงกลับมาบวชครั้งในโครงการบูชาธรรม54ปีหลวงพ่อธรรมชโยโอ้สาธุจ้าเส้นการบวชครั้งนี้ผมตั้งใจบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไปสาธุเจ้าช่วงบวชใหม่ระหว่างปี2541ถึง2543มีข่าวการโจมตีวัดพระธรรมกายทุกวันอย่างหนักหน่วงในความที่ผมก็เป็นนักข่าวมาก่อนจึงได้รับบุญให้มาช่วยงานด้านข่าวและสื่อมวลชนผมก็ได้รับบุญตรวจเช็คข่าวทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและอังกฤษมากกว่า20ฉบับทุกวันโอ้โหไม่ธรรมดานะ20ฉบับ

0: รวมทั้งต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวโดยตลอดด้วยยากไหมจะต้อนรับสื่อ
1: ไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: เพราะว่าผมเป็นนักข่าวผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนครับ
0: อ๋อ
1: เขามาครับต้องการข่าว

0: ยิ้มไปยิ้มมานี่นะทุกวันผมต้องดูว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับวัดตรงไหนบ้างและรวบรวมส่งข่าวคณะกรรมการพิจารณาว่าควรชี้แจงหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปผมรับบุญชนิดทุกวันเป็นเวลา2ปีด้วยความปลื้มปิติใจครับต่อมาผมได้รับบุญเป็นหัวหน้ากองส่งเสริมและเผยแพร่กระทั่งปี2557ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อไอเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรครับตั้งแต่ปี57เนาะหวนคืนสู่โลกภาคสัพพะในโครงการบูชาธรรม54ปีหลวงพ่อธรรมจะอยู่บทครั้งนี้ขอทิศทั้งชีวิตพุทธศาสนาครับสาธุจ้ะนี่จ้าจากอดีตบวชเพื่อค้นหาคำตอบวันนี้สู่ผู้นำสื่อสีขาวพิทักษ์พระพุทธศาสนาครับปัจจุบันรับบุญประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวัดครอบคลุมหนังสือออนไลน์โซเชียลมีเดียโทรทัศน์สื่อพิมพ์วิทยุงานสื่อมวลชนตลอดจนสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายไปข่าวสารและเรื่องราวงานบุญวัดได้รับการสื่อสารไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและกว้างขวางโดยยึดนโยบายหลวงพ่อว่าทุกคนคือภาพลักษณ์ขององค์กรนี่นะโอ้โหนี่หลักเกียรติยศยืนยันคุณภาพที่พิสูจน์ด้วยผลงานรางวัลเยอะแยะหมดเลยนี่จ้า
1: ทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับหลวงพ่อนำผลงานของหลวงพ่อไปเผยแพร่ครับ
0: โอ้สาธุจ้าทุกงานบุญผมจะลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นโครงการบวชพระ 7,000 รูป 7,000 นำบุญบวชพระแสนรูปบวชพระสิกขาแก้ว1ล้านคนโอ้จาก 7,000 มาแสนมาแสนแล้วก็มาล้านเนาะซึ่งแต่ละโครงการผมจะเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์นำโบชัวเผยแพร่ทางออนไลน์และจัดงานแถลงข่าวจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากครับไม่ง่ายเลยในการทำหน้าที่อย่างนี้สุดยอดที่จะทำความเข้าใจกับทุกๆสื่อได้นี่สุดยอดจริงๆ

ทีมงานได้รวบรวมจัดทำหนังสืออาทิ70ปีหลวงพ่อธรรมชโยหนังสือ10ปีและ20ปี323วรรค4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรวบรวมและเปิดแพร่โครงการต่างๆของหลวงพ่อซึ่งมีไม่มากเท่าไหร่โดยมีโครงการประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเก้าโครงการ19219ก็มันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทำโครงการเรื่อยไปโครงการต่างๆนี่ดูรวบรวมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆนี่มีการรวบรวมพระทั้งหลายชาวพุทธบูรพาสิกาแก้วหนออ่อนส่วนงานข่าวต่างประเทศสื่อมวลชนระดับชั้นใกล้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะงานวันมาฆบูชาภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์ทะเลที่พิลานธรรมเป็นภาพ photo of the day คือภาพเด่นประจำวันของโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครับถูกส่งต่อไปทั่วโลกเลยเนาะภาพ

0: 이제 영의수 약 야여 라랍스 엔엔 เจ้าเนี่ยนําเสนอข่าวโดยตรงธรรมชาติและเด็กดีวิสาล้างคนที่ว่าทําข่าวดูวิดีโอข่าว CNN นี่
1: Welcome back to I Report for CNN. I'm Jonathan Mann. This is the program you've helped create. We're highlighting the best images viewers have uploaded to CNN I Report this month. Take a look.
2: Right now, I am at Wat Pathumthakai, Pathum Thani Province, Thailand. Why I'm here? Because today there is a great assembly of V-Star students from every province in Thailand. Not 100, not 1,000, but 1,000,000.
1: That is 1,000,000 school children from all over Thailand meditating together at a Buddhist event in Pathum Thani province. Our reporter Chantana Mekwalai took this video. He says the day was filled with activities to promote peace and self-discipline.
3: ข่าววีซ่าเนี่ยเป็นข่าวซึ่งได้รับเลือกจากทีม CNN I Report ซึ่งเขาเลือกให้เป็น Favorite of the Month ก็คือเป็นข่าวที่เป็นยอดนิยมของกลุ่ม CNN CNN เป็นทีวีซึ่งมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะคะแล้วก็คนที่ดูเนี่ยก็มีทุกระดับโดยเฉพาะคนระดับผู้นำของประเทศนักธุรกิจนักการเมืองคือทุกกลุ่มจะต้องดู CNN เพราะ CNN รายงาน24ชั่วโมงข่าวที่ผ่านเข้ามาใน CNN เป็นข่าวซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ผ่านการคัดเลือกทุกข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวจริงข่าวสดการที่ V-Star ได้รับเลือกให้ออก CNN เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของข่าวข่าวหนึ่งซึ่งทำให้เรื่องราวของ V-Star เนี่ยนะคะเข้าไปถึงสายตาของคนทั้งโลกได้ถ้าเราคิดเป็นมูลค่าที่ CNN เอาไปออกอากาศให้เราเนี่ยนะคะข่าววีซ่าที่เขาไปออกให้เราเนี่ยเขาออกถึง7ครั้ง7รอบในแต่ละช่วงตอนเนี่ยประมาณ30วินาทีซึ่งขนาดข่าวในเมืองไทย30วินาทีเนี่ยยังประมาณ 200,000-300,000 แล้วถ้า CNN เนี่ย30วินาทีเนี่ยมันเป็นล้านอยู่แล้วเพราะมันออกอากาศไปทั้งโลกเขาคัดเลือกรายการวีซ่าของเราไปออกเนี่ยก็ถือว่าเขาได้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้จากภาพที่เขาเห็นคุณค่าและภาพที่เด็กมารวมตัวกัน1ล้านคนเนี่ยในที่สุดวันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของวีซ่าละเพราะว่าถ้า CNN ได้ออกอากาศครั้งหนึ่งเนี่ยคิดว่าครั้งที่2ครั้งที่3ต้องตามมาแน่ๆช่องไหนไม่ออกไม่เป็นไรตอนนี้ช่องที่ออกคือ CNN พูดได้ไม่อายใครเลยค่ะว่าวีซ่าสุดยอดจริงๆ
0: หลวงพ่อครับผมมีโอกาสพบกับผู้นำระดับโลกหลายท่านไม่ธรรมดานะผู้ที่ผมประทับใจมากคือท่านองค์ดาลัยลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตพระท่านทราบว่าผมมาจากวัดพระธรรมกายท่านได้กล่าวอย่างน่าประทับใจว่าหาทำงานกับคนต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพแต่ถ้าทำงานกับพระสงฆ์ด้วยกันให้พูดเรื่อง inner peace คำสั้นๆนี้ทำให้ผมเห็นชัดว่าผู้นำระดับโลกหลายคนก็ให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลกอย่างมากครับออกไปพบท่านมาแล้วเหรอ
4: ครับพบสองครั้งครับ
0: โ
4: หเอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับเอาหนังสือของวัดไปให้ท่านด้วยครับ
0: แล้วท่านดูไหม
4: ท่านดูครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งที่หนึ่งไปท่านคุยเรื่องสันติภาพเรื่อง forgiveness เรื่องให้อภัยเรื่องเมตตามหากรุณาครับพอเราให้หนังสือเราไปครั้งที่สองท่านพูดบอกว่าให้คุยเรื่อง inner peace อย่างเดียว
0: โอ้ได้เลยมาบนระดับโลกที่ผมประทับใจมากครับนี่จ้าก็ถือว่ามีบุญบารมีนะไปเจอท่านได้นี่เนาะ

0: ท่านด้วยว่าถ้าท่านมาเมืองไทยให้มาที่วัดพระธรรมกายครับ
1: แล้วท่านตอบว่าไง
0: ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสท่านจะมาครับ
1: ดีทูตสันติภาพตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาสำนักสื่อสารก่อนได้เผยพระราชบัญญัติสำนักข่าวดังๆรวมมากกว่าแสนข่าวทุกเรื่องอะไรส่งต่อคือการเพิ่มพื้นที่นักสร้างสื่อสีขาวให้ความดีเผยแพร่สู่สังคมสุดยอดเลยคือถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยสุดยอดมากอยากให้ทำต่อไปดีจ้ะสาธุจ้ามันไม่ง่ายเลยการที่จะให้เขาลงข่าวให้เนี่ยมันยากมากจริงครับทีมงานก็สุดยอดหลวงพ่อครับการรับบุญผมนับว่าโชคดีมีบุญได้รับพรจากหลวงพ่อสองประการคือมีทีมงานที่เก่งมากพรที่หนึ่งคือพระมหานพพรปุญญาชโยผู้ช่วยเจ้าวาดและรองพอฝ่ายประชาสัมพันธ์สายงานสื่อมวลชนและการคณะสงฆ์พรที่สองคือพระมหาทศพรปุญญังกุโรนี่รองพอฝ่ายสื่อดิจิตอลมือระดับแชมป์หลวงพ่อครับรวมทั้งมีพระสังฆรักษ์โอ้โหอนุรักษ์โสติโกนี่จ้าและทีมงานกองพลจักรพรรดิหัตถสวรรค์ตอนนี้ที่เป็นนักรบไซเบอร์ตอบข้อสักถามคนจ้างสงสัยทั้งหลายทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยครับทุกงานบนผมจะยึดหลักมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจไม่ได้รับคำสั่งหรือภารกิจใดมาแล้วผมจะลงมือทำทันทีโดยเฉพาะเรื่องงานข่าวต้องเป็นความจริงไม่ใช่แค่จริงแสนจริงหรือจริงล้านจริงแต่ต้องจริงจริงจริงและข่าวทุกข่าวต้องถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาครับเก่งนี่สำนักสื่อสารองค์กรแล้วพ่อครับจากเด็กใต้คนหนึ่งที่เคยสงสัย อยากมาพิสูจน์วัดพระธรรมกายแต่นี้พิสูจน์แล้วจนหมดก็สงสัยเลยครับจากวันที่เคยคิดลบมาวันนี้คิดรักหมดหัวใจแต่เวลาบุญเป็นพอสำนักสื่อสารองค์กรเนอะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนเพลงพระลูกชายสายสื่อ

ท้ายนี้ผมขอน้อมถวายบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมมาตลอด40ปีกราบบูชาธรรมหลวงพ่อผมมีความในใจอยากจะบอกหลวงพ่อฟานบทเพลงนี้ครับ

สาธุจ้ะออกมานอกจอแล้วเนาะเพลินมากนะฮะแป๊บเดียวนะวันนี้ก็จะได้มาขยายความต่อเนาะจริงๆปกติเป็นเด็กหลังห้องนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่แต่พอมาเป็นนักข่าวแล้วมาช่วยงานโอ้ใหม่เต็มเลยฮะก็ตามที่ในเคสนะบอกว่าเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟังเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายขยายความเรามาเข้าสู่บรรยากาศนี้ก่อนดีกว่านี่บรรยากาศกฐินคุณยายนะบรรยากาศกฐินคุณยายโอวาทคุณยายเนาะคุณหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้แล้วยายจะคุมบุญให้สาธุเรามีบุญมากนะที่ได้มาเจอคุณยายท่านชวนทำบุญกฐินแล้วท่านยังบอกด้วยนะว่ายายจะคุมบุญให้คุมบุญนี่ต้องเหมือนประคองประคองกระแสบุญให้มาลงที่ศูนย์กลางกายของเราต้องประคองกระแสบุญมาสู่ศูนย์กลางกายสู่ใจของเราเรานึกนะว่าใจของเราเนี่ยนะอุปมาเหมือนลิงฮะไม่อยู่นิ่งสัดสายไปฮะคนสัตว์สิ่งของตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปคนสัตว์สิ่งของเห็นไหมใจของเราเองปกติไม่ค่อยนิ่งกว่าจะเอาใจกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวเนี่ยยากนะเราแต่ละคน

นั่งสมาธิกันมาเยอะแล้วลองดูนะยากมากเลยฮะแค่จะเอาใจของตัวเองกลับมาไว้กับเนื้อกับตัวก็ยากแล้วจะทำใจให้หยุดให้นิ่งก็ยากแต่นี่นะคุณยายต้องประคองทั้งบุญประคองทั้งใจให้เอาบุญกับใจมาจรดกันน่ะคำว่าคุมบุญยากอย่างนี้ใจเราต้องนิ่งด้วยนะยากต้องเรียกว่าไม่ใช่ดับเบิลนะยากกว่านั้นอีกนะแต่ท่านบอกเลยนะใครมาร่วมบุญกับยายยายจะคุมบุญให้ฟังนี้ปลื้มไหมปลื้มนะบุญใหญ่มากนะท่อทานแห่งบุญเนี่ยก็บอกว่าทายกทายิกาใดนะถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญเนี่ยได้บุญใหญ่เลยฮะเดี๋ยวเราไปฟังมาร์ชกฐินคุณยายกันก่อนนะ

ถูก MV ใหม่เลยนะMV ใหม่เลยเอามาฝากพวกเราทุกคนที่ให้เราฟังเนี่ยจะได้หาข้อมูลนะเนี่ยเขาบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงกระแสบุญในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่าเวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานเหมือนท่อทานแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญดังนี้ท่านกล่าวไว้นะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรคือใช้จีวรนะเมื่อภิกษุบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยของทายกใดใช้ปัจจัยสี่นะจีวรรับภัตตาหารมาขบฉันใช้เสนาสนะกุฏิศาลาการประเรียนโบสถ์วิหารที่โยมได้สร้างเนาะกีฬานปัจจัยก็คือยารักษาโรคปัจจัย4ของทายกใดแล้วเข้าเจโตสมาธิต้องเป็นสมาธิระดับเข้มข้นนะไม่ใช่สมาธิพื้นๆนะเข้าเจโตสมาธิท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกหรือผู้บริจาคทานนับประมาณมิได้นำสุขมาให้ให้ผลอันเลิศมีสุขเป็นวิบากดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้นฟังแล้วปลื้มไหมนี่ที่เราได้ถวายเนี่ยกฐิน 30,000 วัดนะกฐินคุณยายอาจารย์เนี่ยแหละแล้วไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งวัดพระธรรมกายและกฐินสามัคคีทั้ง 30,000 วัดเนี่ยนะนี่พอภิกษุรับปัจจัยทยธรรมแล้วนำไปปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนนะและใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนงานพระศาสนาทั้งปีแล้วท่านทำสมาธิบุญเกิดทันทีฮะบุญเกิดที่ท่านก่อนท่านทำบุญเกิดที่ท่านก่อนจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของท่านนะฝึกปฏิบัติของท่านพอบุญเกิดปุ๊บเนี่ยท่อทานบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกผู้บริจาคทานนับประมาณมิได้บุญเกิดท่านปุ๊บท่อทานแห่งบุญมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราเลยดีไหมเอ่ยดีฮะนี่อัตโนมัติเลยนะนี่บุญใหญ่นะที่กฐินครั้งนี้นะแล้วที่สำคัญคุณยายคุมบุญอีกต่างหากอย่างที่บอกใจเราไม่ค่อยนิ่งฮะเหมือนลิงซัดสายไปทุกอย่างเลยแต่ท่านคิดดูว่าท่านต้องอาศัยอนุภาพสมาธิของท่านประคองทั้งใจเราประคองทั้งบุญเนี่ยมาจรดที่ศูนย์กลางกายเราจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มกำลังให้เราเตรียมกายวาจาใจให้ดีนะมาเอาบุญใหญ่กับคุณยายอันนี้ให้ดูภาพนี่และพิเศษปีนี้เป็นเทวรสคุณยายสวยไหมเอ่ยขอเสียงสาธุการจ้าสาธุนี่เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกนะที่ตอนพิธีการกฐินเนาะรับผ้ากฐินพระภิกษุก็จะบอกว่าผ้ากฐินนี้ผ้ามหากรทานเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแล้วตกท่ามกลางสงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจง

ภิกษุใดภิกษุรูปทั้งหลายเนี่ยพิจารณาแล้วว่าภิกษุรูปนี้เนี่ยสามารถกระทำกฐินธารกิจคือทำผ้าให้เสร็จภายใน1วันหรือเป็นภิกษุที่มีจีวรเก่ามีสติปัญญาสามารถจะทำงานพระศาสนาได้ก็เลือกให้ภิกษุรูปนั้นนี่เหมือนลอยมาจากนภาอากาศจริงๆนะเออนี่ใช้เทวรถเลยนะอัญเชิญเทวรถมาเนี่ยนี่เป็นจำลองภาพมาให้ดูให้ปลื้มใจนะเห็นแล้วเป็นมิติใหม่เนาะถ้าภาษาเดี๋ยวนี้ก็บอกเป็นนวัตกรรมใหม่นี่อัญเชิญมาเลยเลื่อนลอยเหมือนมาจากนภาอากาศเลยเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะนี่แล้วร่วมในขบวนกฐินคุณยายกฐินคุณยายนี่ทีมงานทำให้สวยงามมากนะเราให้เราปลื้มทุกวันเลยนะให้ปลื้มทุกวันนะเหลือเวลาอีกแค่24วันเท่านั้นนะ24วันจะถึงกฐินคุณยายแล้วเนาะที่สำคัญทำใจให้เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ตามหลักคาถาส่วนถีตามหลักคาถาส่วนถีที่ครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้เนาะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เดี๋ยวเราไปชม MV คาถาส่วนถีกันก่อนจ้ะ

คาถาส่วนทีเนาะแต่สำหรับบางคนที่สงสัยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านรวยกว่าส่วนเศรษฐีเนาะอยากให้รวยกว่าเศรษฐีเลยเป็นคาถาส่วนทีทีนี้มาอ้างอิงเศรษฐีหน่อยคาถาเศรษฐีว่าไงนี่โอวาทอยู่ในโอวาท10ประการที่ธนัญชัยเศรษฐีให้ไว้กับนางวิสาขาตอนออกเรือนนะตอนออกเรือนครับ10ข้อที่ให้เนี่ยไฟในอย่านำออกคือเรื่องราวปัญหาในบ้านน่ะก็ต้องไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะจะได้ไม่วุ่นวายเราเห็นโลกยุคนี้ไหมโพสต์โซเชียลกันหมดเลยนะปัญหาครอบครัวไปอยู่ที่โหนกระแสกันหมดแล้วนะแล้วทุกคนก็มีแสดงความคิดเห็นในเรื่องครอบครัวเราเองเยอะมากฮะนี่เดิมเนี่ยไฟในอย่านำออกแต่ยุคนี้เนาะมีอะไรนิดอะไรหน่อยแม่บ่นหน่อยก็ไปโพสต์ในโซเชียลนะนี่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสังคมจะไม่วุ่นวายคือไฟในอย่านำออกข้อ2ไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องราวปัญหาคนอื่นอ่ะไม่ต้องเอาเข้ามาในบ้านนะเพราะว่าในบ้านก็มีเรื่องอยู่แล้วเนาะหรือแม้ไม่มีบ้านก็จะสงบร่มเย็นแต่ถ้าเอาเรื่องข้างนอกมาเข้ามาวุ่นวายก็ทำให้แทนที่ครอบครัวเราจะสงบร่มเย็นเนี่ยก็อาจจะวุ่นวายร้อนใจฮะเรื่องร้อนใจก็ไม่ต้องเข้ามาข้อ3ให้แก่ผู้ให้ใครที่เกื้อกูลเราให้ความช่วยเหลือเราถึงเวลาเราก็ช่วยเหลือกลับอันนี้ก็คล้ายกันเนาะให้ก็ให้ข้อ4แตกต่างเศรษฐีบอกว่าไงเศรษฐีบอกว่าไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้อ้างอิงตามนี้นะเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้คือคนทั้งหลายที่เราเคยช่วยเหลือไว้แล้วเบี้ยวหนี้บ้างหรือไปขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ให้ก็ตรงคือถ้าให้ความช่วยเหลือก็ให้กลับถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้อันนี้เศรษฐีเขาสอนอย่างนี้ข้อ5ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ใครเอ่ยญาติพี่น้องสายโลหิตทั้งหลายแม้เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่เป็นสายเลือดสายโลหิตวงศาคณาญาติยังไงเราก็ต้องรักษาวงตระกูลก็ต้องให้เศรษฐีเขาสอนอย่างนี้นะกินให้เป็นสุขก็ดูแลอาหารการกินในครอบครัวในบ้านเรือนนั่งให้เป็นสุขนะก็เคารพในผู้ใหญ่นะเคารพในผู้ใหญ่นอนให้เป็นสุขเป็นไงภรรยาต้องตื่นก่อนนอนทีหลังยุคนี้ก็ต้องอาจจะก็บอกว่าต้องไม่แล้วเนาะอะไรเนี่ยต้องมาช่วยกันนะแต่บางทีก็ดีนะตื่นก่อนนอนทีหลังเพราะว่าบางทีเจอหน้าสดเขาก็ไม่สดชื่นเหมือนกันนะเจอหน้าสดก็ไม่สดชื่นตื่นมาซะก่อนทำหน้าทำตาให้ดีเวลาเขาตื่นมาเขาเจอหน้าสดชื่นสมัยนี้ก็ยังใช้ได้นะตื่นก่อนนอนทีหลังเวลาเขาตื่นมาแล้วเห็นหน้าสดอาจจะไม่สดใสก็ได้นะเราก็ต้องตื่นมาก่อนทำให้หน้าตาดีเขาตื่นมาแล้วจะได้สดใสยังนี้ใช้ได้นะเทคนิคนี้ยังใช้ได้นอนให้เป็นสุขนะตื่นก่อนนอนทีหลังบูชาไฟไม่ใช่สายมูนะบูชาไฟในที่นี้คือถ้าพ่อแม่หรือว่าสามีโกรธอะไรเงี้ยเป็นฟืนเป็นไฟเราก็ต้องเย็นเราก็ต้องเย็นไม่ใช่ไฟแล้วมาไฟกลับอย่างนี้บ้านก็ร้อนต้องเย็นแล้วพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ไม่ต้องร้อนกลับนะไม่ใช่แก้แค้นคืนก็จะร้อนพอเขาอารมณ์เย็นเราก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลนี่คือบูชาไฟบูชาเทวดาก็ดูแลครอบครัวญาติพี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายอันนี้คือโอวาทเศรษฐี10ประการที่เกี่ยวกับเราก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5เนาะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้เป็นคาถาเศรษฐีแต่เราปรารถนาให้ทุกท่านรวยกว่าเศรษฐีคือเป็นส่วนทีเลยต้องให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เพราะว่าเศษกับส่วนเนี่ยส่วนต้องเยอะกว่าเศษใช่ไหมเศรษฐีเขาถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ว่าถ้าเป็นส่วนทีเราต้องแม้ไม่ให้

เราก็ให้จึงเป็นที่มาของเนี่ยคาถาส่วนถีเวลาใครถามว่าเอ๊ะทำไมวัดพระธรรมกายมีสโลแกนอะไรแปลกๆอีกแล้วจะได้อ้างอิงได้ว่ามันมีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดเพราะเราจะสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็สร้างบารมีให้เต็มที่นะทีนี้เข้ามาสู่ส่วนหลวงพี่แล้วนะคิดจากเปลี่ยนจากคิดลบเป็นคิดรักนะนี่พรีเซนต์หน้าบวชมาได้28พรรษาอายุการสร้างบารมี35ปีจ้าให้ได้บุญกันทุกท่านเลยนะจริงๆเล่าเรื่องครอบครัวเล่าเรื่องที่ชมรมอะไรเยอะกว่านี้ฮะแต่เขาบอกว่าตัดให้เหลือ อยากให้ขมวดให้เหลือตอนเดียวต่อวันนะเพราะว่าจริงๆหลวงพี่ก็รู้สึกสบายใจนะถ้าสองตอนรู้สึกแสงจะส่องมาเยอะฮะก็เลยขอตอนเดียวก็เลยตัดไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้บอกไปแต่ว่าไม่อยู่ในเคสก็คือว่าโยมแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบมากเลยโยมแม่ตักบาตรทุกวันนะตักบาตรทุกวันให้ทุกท่านได้บุญกับโยมแม่หลวงพี่ด้วยนะทุกคิดดูว่าหลวงพี่55ปีฮะแล้วโยมแม่ตักบาตรทุกวันตักบาตรทุกวันตลอด55ปีอย่างน้อยนะคือก่อนหน้านี้ก็คงตักแต่หลวงพี่ไม่ได้เกิดเนาะไม่ได้เห็น 20,000 กว่าวันนะตักบาตรทุกวันนะในห้องลายครอบครัวโยมแม่ก็จะส่งภาพตักบาตรเนี่ยภาพใส่บาตรมาให้ทุกวันเลยถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบการให้มากๆฮะฝึกการให้ทำเต็มที่ทุกวันเลยฮะเจ้าคณะจังหวัดมารับบาตรด้วยนะเจ้าคณะจังหวัดยะลามารับบาตรด้วยจ้ะให้ได้บุญไปด้วยกันนะสมัยก่อนท่านลงมารับบาตรเองแต่พอสถานการณ์ไม่ค่อยดียังมีระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ท่านเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ไปใส่บาตรในรถเพื่อความปลอดภัยก็ไม่เป็นไรปรับกันไปเนี่ยโยแม่ตักบาตรทุกวันเลยโยแม่ก็ชวนนะชวนลูกๆเหมือนกันปีละ2วันปีใหม่กับวันเกิดปลุกมาใส่บาตรนอกนั้นก็ให้เตรียมตัวไปเรียนแต่โยแม่ตั้งใจใส่บาตรเนี่ยก็เป็นต้นบุญต้นแบบส่วนโยมพ่อก็เป็นต้นบุญต้นแบบในเรื่องใจเย็นนะใจเย็นมีเมตตาจำได้ว่าทั้งชีวิตมามีครั้งเดียวที่โยมพ่อตีตอนก่อนอนุบาลตอนก่อนอนุบาล นะจำได้ด้วยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทำก๋วยเตี๋ยวหกฮะแล้วก็เปื้อนอ่ะโยมพ่อก็เลยจะพาไปอาบน้ำแต่ด้วยความเป็นเด็กเนาะหงุดหงิดที่ก๋วยเตี๋ยวเปื้อนนะก็จะไม่อาบน้ำนะหงุดหงิดหงุดหงิดโยมพ่อก็เลยแปะเข้าไปทีหนึ่งฮะโอ้สะดุ้งเลยฮะตอนนั้นคิดในใจอนุบาลก่อนเข้าอนุบาลด้วยนะยังไม่เข้าอนุบาลตอนนั้นคิดในใจแวบขึ้นมาเลยว่าต่อไปเราจะไม่ทำผิดให้พ่อตีอีกเออคิดอย่างนี้เลยนะเออก็แปลกดีเหมือนกันแต่ตั้งแต่นั้นก็พยายามอยู่เป็นเด็กดีเนาะก็เรียนหนังสือตามปกติแล้วอย่างที่เล่าให้หลวงพ่อธรรมชโยฟังว่าหลับตาแล้วเนี่ยเราคิดตลอดเลยฮะว่าหลับตาแล้วจะไม่มืดนะมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วต้องสว่างนะแต่ไม่รู้เอามาจากไหนพอมาเจอวัดพระธรรมกายโอ้ใช่เลยหลับตาแล้วใจหยุดใจนิ่งโล่งโปร่งเบาสบายสว่างโอ้พอมาเจอนี่ใช่เลยนี่ที่นี่ยืนยันชัดเจนตรงกับที่ความรู้ที่ติดตัวเราติดใจเรามาเลยนะว่าหลับตาแล้วไม่มืดพวกเราฝึกสมาธิให้ทุกวันนะให้หลับตาแล้วไม่มืดดีไหมเอ่ยแล้วจะได้สอนตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดเราจะได้แสวงหาครูบาอาจารย์แล้วมาเจอความรู้ที่วัดพระธรรมกายนี่แหละยืนยันความรู้สึกลึกๆเลยว่าหลับตาแล้วไม่มืดนะดีใจมากนะมาเจอคำสอนที่วัดพระธรรมกายว่าโอ้นี่ยืนยันนี่เป็นที่มาวัดแล้วก็ปลื้มใจอย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็คือพอมาเป็นนักข่าวเล่านิดนึงนะพอบวชปุ๊บแล้วเข้ามาอยู่วัดนะ
ขาให้มารับบุญเนื่องจากเป็นนักข่าวเลยให้มาดูส่วนข่าวต้องตอนนั้นนะวัดดังมากฮะวัดดังมากต้องตรวจหนังสือพิมพ์เช็คข่าวฮะ20ฉบับฉบับละ20หน้าเช็คข่าวทุกวันวันละ400หน้าตอนแรกก็เฉานะเฉาว่าต้องโอ้คนอื่นนะตื่นมาเขาเปิดพระไตรปิฎกเทศสอนนะบางคนตื่นมาโอ้ทำใจใสๆบอกบุญเอาปัจจัยมาสร้างวัดเอาปัจจัยโอ้นี่ได้บุญนะเนี่ยบอกเป็นกัลยาณมิตรไปบอกบุญญาติโยมไปชวนมาเป็นอาสาสมัครเอ้เราทำอะไรนะเช้ามาต้องมานั่งเปิดหนังสือพิมพ์และสรรเสริญในเชิงลบทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเป็นพลังบวกเชิงลบทั้งนั้นเลยฮะ20ฉบับอ่ะมีแต่ข่าวหน้าหนึ่งด้วยนะทำใจอยู่2สัปดาห์ทำใจว่าเป็นบุญให้เหมือนว่าเหมือนกิจวัตรกิจกรรมพระคือบิณฑบาตกวาดลานวัดปงอาบัติคิดว่าเหมือนกวาดเพชรกวาดเพชรพลอยฮะกวาดขยะมองว่าเป็นบุญนะแล้วทำไงเขาให้เช็คว่ามีข่าววัดหรือเปล่าเราก็ไม่มองอย่างอื่นเลยเรามองแต่ว่าธรรมกายธรรมกายธรรมกายง่ายดีไหมไม่รู้ว่าบวกหรือลบนะแต่เราสแกนเลยว่ามีแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายปรากฏว่าเออดีหาคำว่าธรรมกายเหมือนภาวนาธรรมกายธรรมกายธรรมกายตลอดเวลาพอเจอก็เช็คเอาข้อมูลไปแล้วก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันอีกทีว่าจะทำอะไรเออกลายเป็นว่าไม่บวกไม่ลบมองแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายธรรมกายเหมือนภาวนาไปเลยฮะเออเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทีนี้พอดูเรื่องข่าวมองเป็นบุญได้ทุกอย่างเป็นบุญหมดเลยไงพวกเราลองเอาไปจับเป็นแง่คิดเนาะมองทุกอย่างให้เป็นบุญขัดห้องน้ำก็เป็นบุญกวาดหยากไย่ก็เป็นบุญเช็ดถูก็เป็นบุญเพราะขนาดหลวงพี่อ่านข่าวลบๆหลวงพี่ยังมองเป็นบุญได้เลยเออมองแต่คำว่าธรรมกายธรรมกายตอนแรกๆก็ยากทำใจยากจะทำไปเรื่อยๆแปลกใจมันนิ่งนิ่งขนาดว่าอ่านข่าวไปอ่ะใจมันเข้ากลางไปได้นะอ่านข่าวไปแล้วใจเข้ากลางไปได้ไม่ติดในข่าวเลยเช็คข่าวอย่างเดียวนี่ก็ใช้วิธีนี้นะบอกน้องๆว่ามองให้เป็นบุญมองทุกอย่างให้เป็นบุญนะนี่ก็เป็นที่มาและอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่ายากไหมลูกยากไหมลูกที่ไปชี้แจงข่าวจริงๆเตรียมข้อความไว้แล้วนะเตรียมข้อความเตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่ตื่นเต้นนะเลยตอบได้เสียงนิดหน่อยจริงๆที่จะอธิบายเพิ่มเติมความจริงมีหลายหน้าเราเลือกให้ตามหลักการให้ในสัปปุริสทาน8เลยสะอาดประณีตตามการสมควรให้เลือกให้อยู่เนืองนิดให้ด้วยจิตผ่องใสให้แล้วตามตึกระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มใจความจริงมีหลายหน้าเราเลือกหน้าที่ให้แล้วไม่ไปทำให้เขาบิดกลับมาทำร้ายเราได้ต้องเลือกไม่บอกไม่หมดบอกเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะด้วยนะความจริงมีหลายหน้าดีทุกหน้าเลยถูกต้องจริงทุกหน้าแต่ต้องเลือกให้เหมาะให้ควรตามหลักเนี่ยสะอาดคือเป็นข่าวที่จริงข่าวที่จริงเนี่ยหลวงพ่อบอกข่าวที่จริงมีประโยชน์ประณีตคือต้องเขียนแล้วเขาอยากเอาไปลงฮะต้องเลือกด้วยนะว่าเขียนยังไงเขาเอาไปลงบางทีพลาดหัวต้องหวือหวานนิดหน่อยบวชอุบาสิกาแก้วล้านคนนี่อย่างเงี้ยดูเยอะดีเออข่าวหน้าลงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะไปพลาดหัวสะอาดประณีตนะตามการด้วยตามการเนี่ยเวลาไหนควรออกเวลาไหนควรชี้แจงแล้วสื่อเนี่ยนะพูดเยอะก็ไม่ได้ตัดหมดเลยตามการเนี่ยเวลาเนี่ยถามเขาเลยโยมออกกี่นาทีบางคนบอก1นาทีได้พูด1นาทีเป๊ะเลยบังคับให้ลงเป๊ะตามนั้นไม่ขาดไม่เกิน30วินาทีก็ได้นะ
เพราะถ้าพูดเยอะไงเขาไปตัดแล้วบางทีบาง

นใจร้ายบิดเบือนแต่ถ้าเราเป๊ะว่า1นาทีเขาตัดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มีข่าวลงก็ลงตามนั้นนะตามการก็มานะเวลาสมควรให้สื่อที่น่ารักก็ให้ข่าวสื่อที่ไม่น่ารักก็ไม่ให้ข่าวนี่สมควรให้ตามหลักสัพพุริสฐานสื่อไหนไม่น่ารักประกาศแบนเลยนะช่วงนั้นมี3สื่อที่ไม่น่ารักประกาศแบนปรากฏเจ๊งทั้ง3สำนักข่าวเลยเราไม่ได้แช่งนะเราไม่ได้แช่งเราก็วางใจเป็นกลางกลางนี่สมควรให้เนี่ยเลือกให้เลือกให้อยู่เนืองนิดส่งข่าวทุกวันนะบางสำนักข่าวไทยรัฐก็บอกว่าเห็นแล้วล่ะส่งมาทั้งแฟกสมัยก่อนส่งแฟกนะส่งทั้งแฟกส่งทั้งอีเมลส่งมาเลยส่งเป็นปีฮะส่งเป็นปี2ปีแล้วไปหาเขาด้วยนะเขานั่งสรรเสริญพลังเป็นพลังบวกเชิงลบนะ2ชั่วโมงนี่นะก็ไม่เป็นไรส่งไปเรื่อยๆให้อยู่เนืองนิดให้แล้วมองว่าเป็นบุญกุศลก็จิตผ่องใสแล้วถ้าให้ตามนี้เนี่ยฟีดแบคกลับมาก็ทำให้เราปลื้มใจนี่หลักการให้ทั้งให้ทานได้ด้วยให้ข่าวก็ตามนี้เนาะเราอิงต้นโพฮะอิงต้นโพนี่ตามนี้เลยนะสัพพุริสทานเนื่องจากเวลามีจำกัดไม่ขยายความแล้วเนาะอ่ะมาอีกข่าวหนึ่งนี่ก็เป็นพอเราเลือกให้ส่งให้เขาก็จะลงตามที่เราเสนอไปพาดหัวไปเนาะพาดหัวให้สนุกแล้วนี่สื่อต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเนี่ยถึงปี2561เนาะทั้งหมด 19,219 โครงการจ้านี่ๆๆตั้งแต่ปี2561นะจริงๆเยอะกว่านั้นนะเยอะกว่านั้นแล้วก็นี่ภาพต่างประเทศที่ส่งไปเพราะว่าอยากให้เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคือลงในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายพอลงในอินเทอร์เน็ตเวลาคนเซิร์ชเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเห็นกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทำให้ชาวต่างประเทศไหลหลั่งไหลเข้ามาวัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ให้เขาค้นหาแล้วเจออย่าง Guinness World Record เป็นค่ายใหญ่เราเอาข้อมูลเราเนี่ยไปเป็นสถิติโลกก็จะทำให้เขาไปช่วยกระจายข่าวกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทั้งธรรมญาตราทั้งนั่งสมาธิ1ล้านคนคนก็จะสนใจแล้วมานั่งสมาธินี่ก็เป็นการสร้างเครือข่ายคนดีอีกประเภทหนึ่งนอกจากสร้างเครือข่ายพระดีเยาวชนดีสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆกัลยาณมิตรตานี่นี่นะสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนดีๆแล้วยากนะที่ภาพแต่ละภาพจะเป็น picture of the day แต่ละวันมีประเทศอยู่208ประเทศ200กว่าประเทศทุกประเทศมีภาพส่งไปที่สำนักข่าวแต่ละสำนักข่าว200ประเทศส่งข่าวทุกวันมีภาพทั่วโลกฮะเป็นหมื่นในหมื่นภาพเนี่ยเขาจะคัดแค่ประมาณ10ถึง15ภาพที่จะลงเป็นข่าวเด่นในแต่ละวันในหมื่นภาพนะจาก200กว่าประเทศจะคัดแค่10ถึง15ภาพเป็นภาพเด่นประจำวันแล้วทุกครั้งที่มีงานมาฆะวิสาขะภาพเด่นประจำวันหนึ่งในนั้นคือวัดพระธรรมกายจ้ะบุญมาฝากทุกท่านนะนี่มหาธรรมกายเจดีย์เป็นโดมสีทองเป็นสัญลักษณ์ของสมาธิของศาสนาสากลเป็นภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาทั้งโลกนะเอาไปลงเป็นมาฆบูชาบางครั้งเป็น picture of the day ภาพเด่นประจำวันบางครั้งเป็นภาพเด่นประจำสัปดาห์อีกนะภาพเราเนี่ยไปเทียบเคียงกับภาพประธานาธิบดีสหรัฐภาพประมุขของประเทศอังกฤษใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะและใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วกิจกรรมของเราเนี่ย

ภาพอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนสำนักข่าวรอยเตอร์ของประเทศอังกฤษมาทำข่าวแล้วบอกว่าวัดหลวงพี่เนี่ยนะจัดโอลิมปิกยังได้เลยไม่ใช่ว่าซีเกมเอเชียนเกมนะโอลิมปิกยังได้เลยนะบอกดูศักยภาพฮะดูศักยภาพนี่ก็เป็นที่มาว่าเราเนี่ยศักยภาพดีมากๆนะส่วนผลงานเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยากได้รางวัลแต่เห็นหลายคนบอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายมีข้อสงสัยเยอะเลยส่งผลงานไปนำเสนอผลงานที่ไปนำเสนอเป็นผลงานของหลวงพ่อธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายล้วนๆเลยฮะจากหนังสืออย่างเนี้ยหนังสือ48ปีวัดเป็นผลงานหลวงพ่อล้วนๆเลยฮะทั้งผลงานหลวงพ่อผลงานวัดได้รางวัลเพราะผลงานหลวงพ่อและผลงานวัดเอาบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วนี่ไปเจอท่านดาไลลามะเอาเล่มนี้ไปฝากท่านเล่มเกี่ยวกับ World Peace Lie Within นะเล่มนี้กิจกรรมวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรือ Inner Peace เจอท่านครั้งแรกนะฮะครั้งแรกที่เจอท่านเนี่ยเห็นไหมท่านก็พูดเรื่อง Inner Peace เหมือนกันครั้งแรกเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ท่านเอาไปให้ท่านนะท่านก็พูดเรื่องแต่มหากรุณาเมตตาให้อภัยสันติภาพนะเนี่ยไปให้กับท่านท่านเมตตามากเลยนะธรรมเนียมของวัชรยานทิเบตถ้าเคารพกันต้องเอาศีรษะชนกันคือแม้แต่เราเป็นพระลูกพระหลานท่านอายุ90กว่าแล้วนะท่านอายุ90กว่าแต่พอเราไปพอรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยท่านอ่อนน้อมคือโหแบบท่านให้เกียรติมากฮะนี่คือคนที่อยู่สูงนึกออกไหมคุณธรรมท่านเคารพในธรรมฮะแม้เป็นพระลูกพระหลานท่านแล้วท่านเป็นประมุขผู้นำจิตวิญญาณท่านยังเมตตาแล้วเนี่ยที่บอกว่าท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่า when working with various religions we talk about peace when ทำงานกับนานาชาติต่างศาสนาให้พูดเรื่องสันติภาพwhen working with Buddhist monk or sangha คือเวลาทำงานกับพระในพุทธศาสนาด้วยกันสงฆ์อ่ะเนาะเขาเรียกสังฆะสงฆ์ we speak inner peace เนี่ยท่านใช้ภาษาง่ายๆมากเลยบอกเนี่ยให้ทำเรื่องนี้เลยนะครั้งที่สองเนี่ยพอไปเนี่ยประทับใจประทับใจท่านบอกท่านว่า may your holiness have a long life to the age of120ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยอายุยืน120ปีฮะท่านบอก no no no I hope to live to be 130ท่านบอกว่าขอ130ปีไปเลยโอ้ท่านอารมณ์ขันมากท่านอารมณ์ขันมากนี่เป็นความเมตตาของท่านจริงๆเตรียมคำอีกคำหนึ่งพูดในโรงเรียนอนุบาลด้วยนะแต่ว่าตื่นเต้นอยากจะบอกว่าเมหลวงพ่อธรรมชโย have a long life to the age of วันกับอาราธนาหลวงพ่อธรรมชโยอยู่วันกับจ้ะขอเสียงสาธุการนะเจอถ้าเจอหน้าท่านถวายเลยนะนิมนต์อยู่หนึ่งกับเลยเป็นไปได้นะถ้าทุกคนทำกุศลกรรมบท10กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกับจะไขขึ้นอยู่ในจักรวัตติวัตสูตรจักรวัตติวัตติสูตรถ้าทำกุศลกรรมบท10ได้เนาะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะข้อคิดคือแม้เศรษฐกิจสภาวะจะเป็นยังไงพระโพธิสัตว์ไม่อิ่มในการสร้างบารมีแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจแต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำโดยไม่สร้างบารมีเราต้องยกใจของเราให้สูงส่งด้วยการสวนกระแสจ้าวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะจดใจนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายกลางพระธรรมกายที่สว่างไสวให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมความปรารถนาให้สร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมใน

ตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้ง

กฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน

ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวาง

ใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับ

ำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมาก

ขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายใน

ที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Crap. Crap. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ย

ล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริง

เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆ

ใจท่านก็นิ่งเรื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเรา
แต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ้อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ้อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอะรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สําคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกโบตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัสสนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามี

กายทำพระอนาคามีแล้วก็กายทำพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายทำโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายทำพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าติดโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้

ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่ง

หลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรง

ให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่ง

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ